0: ไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัตสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยมดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ได้ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทั้งระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1 กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็น 129.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESGเป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESG ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาว และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2 นาที 44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2 นาที 25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.มินิมาราธอน10กม.ฟันรัน6กม.และเดินวิ่ง 1.8 กม.ภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทางด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกระมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
8: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวัง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้

0: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรคะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
5: อันแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเรานับตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AIมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้ไม่มีคุณค่าสูงสุดกับหน้าที่ของเรานะครับผมกำลังจะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบนึงงั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่1เลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู่นทำนี่นะไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะก็จะบอกว่าดูเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่1คือเรื่องของย่าข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมี bias คำว่า bias ก็คือว่าบางครั้งมันจะเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจากการที่มันมโนผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอันที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจนะอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งตึงแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆ เช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้ง AI มันก็มโนขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
4: ค่ะ
5: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือไม่ใช่แค่ถูกต้องเดียวเหมาะสมด้วยไปหลายครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้งั้นก็ต้องมีวิทยานอย่างสูงงั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมี bias อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่สองนะครับที่ควรจะต้องดูน
4: ะ
5: อันที่หนึ่งคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอันที่สองก็คือเรื่องของความถูกต้องของAI อันที่3เนี่ย

0: ป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัพโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีว่าสมมติเราจะเอาหนังสือเล่มนึงสมมตินะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัพโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่ได้มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเรลนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยอ่ะสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของไม่รู้อ่ะผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยไปเอาโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิขสิทธิ์ต่อนะครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ AI ที่เป็นโนเนมใน App Store ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหมหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอเครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะไม่เหมือนไอตัวหลักๆก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกนะว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ AI โดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรนะ
1: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยกับอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเนี่ยเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่าเราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยแต่ประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวง DE เป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องรู้เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอ็ดด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI Governanceง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มีอยู่ 5-6 ตัวแต่ส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ AIGC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะฮะตลอดเลยนะครับก็ปีนี้เป็นปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับนั่นคือบทบาทเอ็ดด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอ็ดด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอ็ดด้าได้ดำเนินการมาตลอด4-5ปีที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
0: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนงานภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิธิทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
5: เราทำเรื่องของนวัตกรรมและความที่สร้างสรรค์การปรับปรุงกระบวนการทำงานเนี่ยต่อเนื่องมาแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าพัฒนาเฉพาะภายในหน่วยงานเองพัฒนาเองเนี่ยจะทำให้เกิดข้อติดขัดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจึงได้เกิดแนวคิดมีแนวคิดทางวิชาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Open Innovation ก็คือว่าเปิดกว้างรับกับหน่วยงานภายนอกเทคโนโลยีการพัฒนาเหล่านั้นเอามาต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายก๊อกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
4: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว
5: ้เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลและก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
4: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
6: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
7: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
6: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
8: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
9: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
10: เม็ดเลือดและก็และเซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเพราะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถ เหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
8: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่าร้อยละ95คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณร้อยละ 80-90 ในบางราย
11: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเข้าไปทดแทน เซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากว่าโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ย
8: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
12: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซุปเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจัดเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากหลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งก่อให้เกิดโรคลมแดดนอกจากนี้คลื่นความร้อนรุนแรงยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ ขตหายไปแล้ว
14: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
15: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569คืน11ค่ําเดือน8ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้นะคะอยู่กับ2สาวเล่าเรื่องนะ
2: ค่ะ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะแล้วก็คุณปณิศราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ
1: วันนี้เรายกมือสวัสดีดูเป็นทางการเน
2: า
1: ะ
2: สวัสดียามเช้านะคะ
1: วันนี้วันพฤหัสแล้วนะทำงานอีก2วันวันนี้2
2: ว
1: ัน นี้นะคะเราก็จะได้หยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์แล้ว
2: ค่ะได้หยุดไหมได้หยุดไหมเสาร์อาทิตย์นี
1: ้ได้หยุดก็ได
2: ้ได้หยุดแต่ว่าอาชีพแม่อาจจะไม่หยุด
1: ไม่ได้หยุดค่ะอาชีพแม่เป็นตลอดชีวิตลาออกไม่ได้เกษียณไม่ได้จนวันสุดท้ายของชีวิต
2: เออนะ
1: เพราะยังไงคนเป็นแม่ก็เป็นแม่นะ
2: เนาะ
1: พอถ้าคือเหล่าบรรดาแม่ๆเนี่ยเขาจะรู้กันว่าเป็นแม่แล้วก็คือลาออกไม่ได้
2: แต่ก็แฮปปี้เนาะ
1: แฮปปี้แฮปปี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็แฮปปี
2: ้ค่ะ นอกจากสองสาวเล่าเรื่องวันนี้นะคะมีทีมงานเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายนะคะแล้วก็ดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ใช่ค่ะหนุ่มหล่อของเราหลายท่านยังไงคะคุณสุภฤกษ
2: ์คุณสุภฤกษ์สดใสต
1: า
2: เช้าน
1: ะคุณสุภฤกษ์มองหน้าดิฉันเหมือนจะมีคำถามมีคำถามอะไรไหมคะ
2: ไม่มีไม่มี
1: เรามักจะแซวกันนะพี่พี่ช่างที่คอยเป็นเบื้องหลังให้เรานะ
2: ตื่นแต่เช้าเลยนะเปิดสถานี
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็ทีมนิวเมเดียที่ทำให้เราได้พบกับคุณผู้ชมทางออนไลน์ทาง Facebook Live ให้ได้มีการพูดคุยทักทายกันหรือว่าใครที่มีคำถามอะไรก็มักจะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันผ่าน Facebook นะคะ
2: คุณปฤทธิ์แก้วพิบูลย์นี่คืออ่านข่าวเสร็จแล้วยังไม่ไปปฏิบัติ
1: ยังวนเวียนอยู่แถวนี
2: ้พักผ่อนก่อน
1: เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ
2: เ
1: ป็นกำลังใจให้เราสองคน
2: ค
1: ่ะมีวันนี้มีข่าวเยอะนะ
2: ถูกต้อง
1: มีเรื่องร้อนๆเยอะเช่นกันด้วย
2: ใช่ช่วงนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของปมการสอบท้องถิ่นคือต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่โตเลยพอสมควร
1: อู้ก็มันระดับมันกลายเป็นระดับประเทศนะ
2: ใช่ใช่ไหมจริงแล้วก็คืออย่างที่เราคุยกันมาเสมอเนาะเพราะว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามการเริ่มต้นเข้ามาด้วยความไม่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะทำ
1: ใช่ค่ะการติดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดเม็ดต่อไปมันจะผิดไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะคะแล้วก็คนมันเหมือนกับว่ามาแบบไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะมีชนักติดหลังอยู
2: ่ใช่
1: ทำอะไรก็จะลำบากแต่งานนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ๆข่าวนี้เรื่องนี้ปูดออกมาเนี่ยไม่รู้มีการเอามากรบเรื่องอะไรหรือเปล่านะ
2: ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอมันเป็นประเด็นเราก็ต้องไปดู
1: เราก็ต้องไปดูใช่ค่ะว่าข้อ
2: เ
1: ท็จจริงเป็นอย่างไรคือตอนนี้เนี่ยก็มันเป็นเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปิดโอกาสนะคะว่าจริงแท้แค่ไหนความจริงความไม่จริง
2: ะ
1: นะคะเราต้องให้โอกาสด้วยสำหรับคนที่อาจจะถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้ก็น่าจะให้โอกาสเขาได้มีสิทธิ์มีโอกาสออกมาพูดนะคะแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยบางทีก็จำนวนโดยหลักฐานนะหลักฐานมันก็อาจจะแล้วตอนนี้ยิ่งมีออกมาเรื่อยๆคลิปส่งคลิปเสียงต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆที่ตามสื่อโซเชียลที่เราก็จะเห็นกันอยู่นะคะที่มีการออกมาอ่ะมาดูหน่อยการเทคแอคชั่นของท่านนายกเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้พอมันมีเรื่องออกมาเนี่ยช่วงเช้าเนาะท่านนายกก็มีการ ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องของข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันโดยระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยนะคะแล้วก็กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เนี่ยนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวกันนะเมื่อวานนี้นะคะก็เห็นว่ามีกรณีในเรื่องของการตรวจค้นบ้านพัก หลังหนึ่งนะที่จังหวัดนนทบุรีนะ
2: คะ
1: ที่เขาอ้างว่าถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อจะปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพอผ่านนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี
2: ้
1: โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ขอเรียนนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน่ะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ. 2568โดยได้มีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการค่ะตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็การเตรียมข้อสอบการขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกภาคขภาคคนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่จะเก็บแบบทดสอบต่าง
2: ๆ
1: การจัดหายวดยานพาหนะนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบและการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบซึ่งในทุกๆขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและการปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันประกอบด้วยหน่วยงานที่มาช่วยดูแลในเรื่องนี้นะคะก็จะมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะคะแล้วก็คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาษีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้นะคะเขาก็เหมือนกับว่าได้มีการเข้าไปสังเกตการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
2: ค่ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของกระดาษคำตอบนั้นมันเก็บอยู่ที่ห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR เนี่ยโดยห้องเนี้ยเขาบอกว่ามีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างนะคะแล้วก็ของทางท้องถิ่นเนี่ยด้วยนะคะก็คือเก็บไว้คนละชุดนอกจากนี้นอกจากจะล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย มันมีกล้องวงจรปิดเปิดดู24ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะบอกมาเลยบอกว่าให้ความร่วมมือยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆถ้าเกิดว่าพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนที่ทำให้เกิดการทุจริตเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุใดก็อย่างที่มันจะต้องมีขั้นการรับผิดเนาะไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญานะทางปกครองแล้วก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปก็คือจะให้ความร่วมมือสูงสุดแหละไม่ว่าจะสาวไปถึงใครก็ตามนะคะ
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เหมารวมทั้งองค์กรเขานะคือมันเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
2: แต่คือพอมันมีชื่อองค์กรมาเนี่ยเขาก็ต้องให้ความร่วมมือ
1: ถูกต้อง
2: ในการตรวจสอบ
1: ให้ความชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องมันจะเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนท่านนายกนะคะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะก็มีข่าวออกมานะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันด้วยนะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
1: ก็ด่วนเลยนะ
2: ใช่ท่านนายกก็เรียกประชุมนะคะ
1: ค่ะ
2: ช่วงแรกของการประชุมนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็กล่าวขอบคุณนะหน่วยงานที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงซึ่งก็ใช้เวลากระทันหันมากๆเชื่อว่าก็ทุกคนก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก
1: ็
2: เข้าใจพร้อมนะคะที่จะมาพูดคุยกันคือก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนนะที่ทราบข่าวนะคะก็มีทั้งตำรวจฝ่ายปกครองปปท.ปปช.ที่คุณสันพรบอกเมื่อสักครู่นะคะก็ไปรับฟังที่มาที่ไปกันนะแล้วก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการยังไงนำคนผิดที่กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะคะยึดทรัพย์สินจากการกระทำที่ผ่านไปแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้มีความเที่ยงธรรมมากที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็เรื่องการสอบครั้งนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิก ก็เมื่อวานเนี่ยมีการออกมาบอกตอนเช้านะแต่พอช่วงบ่ายๆเนี่ยช่วงสายท่านนายกก็ออกมาบอกว่าโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมสื่อเขาถึงไปพาดหัวแบบนั้นคนก็เข้าใจว่าโอ้ยเรายกเลิกทั้งบัญชีแล้วมีคนที่เขาตั้งใจสอบเข้ามาล่ะ
1: เขาก็ตกใจเนาะคืออย่างนี้ค่ะมันก็ต้องมีทั้งคนที่มาโดยเส้นทางที่ถูกต้องเน
2: า
1: ะอ่านหนังสือกันมาเป็นปี
2: ๆ
1: นะคะสอบกันมาแบบว่าโอ้โหแล้วพอได้แล้วจะมายกเลิกเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นใครที่มีมูล มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามาแบบไม่ถูกต้องก็ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่านำชื่อออกก่อนนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้มีไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่ามาแบบผิดเนี่ยก็อาจจะต้องระงับคือหมายถึงว่าก็ต้องให้เขาไปปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
2: ถูกต้อง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการพูดคุยกันตอนเช้าท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องไปดูอ่ะคือเข้ามาไม่ถูกต้องอ่ะพูดง่ายๆก็ต้องไปไล่ดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคือพอกระบวนการเนี่ยมันผิดกฎหมายก็อาจจะต้องยกเลิกไปนะคะ
1: ใช่
2: แต่ว่าการยกเลิกนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยคือท่านนายกบอกคนที่มาจากกลไกนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะคะคือจะไม่รับแน่นอนแล้วใครที่เสนอขึ้นมาเนี่ยบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้มันไม่ได้นะคะท่านนายกบอก
1: ค
2: ือมันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะแต่ก็ท่านก็ชื่นชมนะหน่วยงานหัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยก็ชมเชยในการทำงานของทุกหน่วยงานที่ถือว่าหลายหน่วยงานก็ออกมาเทคแอคชั่นอย่างเด็ดขาดนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ติดตามปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างทางสื่อมวลชนและก็ตามต่างๆที่ดูแลเรื่องของระบบราชการนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งตาที่ช่วยสอดส่องดูแลก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลอะไรก็ตามซึ่งการกระทำเช่นนี้นะคะถ้าไปเกี่ยวโยงกับใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนจะส่วนกลางหรือจะท้องถิ่นก็อยากจะให้เร่งดำเนินการซึ่งทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยกันเพราะท่านนายกบอกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอุกอาจแล้วก็ทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะคะคือท่านนายกเนี่ยนั่งควบรัฐมนตรีมหาดไทย
1: ใช่ก็เรื่องนี้ต้องจริง
2: จังในการดูแลของท่านนะคะ
1: ใช่ค่ะแหมข้าราชการต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนนะแล้วก็อย่างที่บอกติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วคุณมาอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วพี่น้องประชาชนจะเชื่อใจได้อย่างไรน
2: ะ
1: งานนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็เขาเรียกว่าลงดาบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราไม่เอาคนทำผิดนะนะคะแน่นอนค่ะท่านนายกบอกไปแล้วนะคะว่าไม่เหมาเข่งนะคะในเรื่องของที่จะให้คนออกจากตำแหน่งแม้บรรจุแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูเป็นเคสๆไปดูเป็นคนๆไปนะคะใครทำผิดจริงก็ต้องเอาออกจากตำแหน่งนะฟันเฉพาะคนผิดท่านนายกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสั่งการนะคะไปมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเร่งดำเนินการแล้วก็ดำเนินคดีหาคนผิดเพื่อที่จะหาวิธีป้องกันให้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งในเรื่องคดีที่ต้องดำเนินการนี้เนี่ยก็ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แต่งตั้งคุณสันติธรยิ้มละไมนะคะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะถือว่าอุกอาจนะถึงขั้นเอาข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เนี่ยแหมมันแปลกอยู
2: ่
1: มาได้ยังไงแก้ได้ยังไง
2: ใช่ไ
1: หมคะแล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบเป็นการทุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะเป็นการปิดโอกาสให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยนะคะต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี
2: ้
1: รวมถึงแพ้กับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นข้าราชการคุณมาแบบนี้เนี่ยนะมันทำให้เส้นทางต่อจากนี้คือคุณเข้ามาแบบทุจริตแล้วเนี่ยคุณเป็นข้าราชการเนี่ยคุณจะเป็นข้าราชการที่น้ำดีหรือเปล่าจะเป็นข้าราชการที่ทุจริตต่อไปหรือเปล่านะคะนี่ก็คนเขาก็กังวลกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะที่เขาบอกว่าอ้าวแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะถือเป็นโมฆะหมดไหมคนที่สอบได้อะไรได้เนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าทำไมแหมไปพูดแบบนั้นล่ะนะคะบางทีต้องอาจจะขอพี่น้องสื่อจริงๆนะบางทีเนี่ยอาจจะท่านไม่รู้ใจตนก็ไปพาดหัวข่าวแบบคือหมายถึงว่าไม่รู้ใจท่านนายกเห็นท่านนายกพูดไปแบบนี้แบบนี้อาจจะแปลสารผิดไหมอะไรแบบนี้ไหมนะคะท่านก็ท่านนายกบอกว่าเนี่ยไปเดี๋ยวคนมันจะตกอกตกใจกันไปหมดนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยพูดถึงว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามันมีทุจริตจริง ในส่วนที่เป็นการทุจริตเนี่ยมันต้องโมฆะอยู่แล้วแต่ใครที่ไม่ทุจริตเนี่ยไม่ใช่เนาะก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไปได้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเป้าหมายต่างๆสิ่งที่ท่านนายกบอกว่าเคยเจอนะคะที่บอกว่าผิดตั้งแต่บรรจุเข้ามาเนี่ยนะคะบางทีคัดสรรผิดเนี่ยกว่าศาลจะบอกว่าผิดเนี่ยก็ปาไป49 40กันหมดแล้วก็
2: บอกเป็นบริหารระดับสูงนะ
1: มันก็ไม่นานขนาดนั้นนะบางทีถ้ามันมีหลักฐานนี่มันมาตัวแน่ๆเนี่ยก็ไปตั้งแต่แรกเลยค่ะไม่ต้องรอให้ถึง49 40นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวเร่งตรวจสอบอยู่แล้วนะคะส่วนจุดเริ่มต้นของการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยนะคะคือคนก็พูดถึงยุคใครจะเกิดกันแบบนี้นะยุคใครนายกคนไหนอะไรยังไงนะคะท่านนายกอนุทินท่านก็บอกว่าก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการสอบช่วงเดือนธันวาคมปี2568ก็ต้นนี่แหละ
2: ก็เป็นท่านนายก
1: ก็เป็นท่าน
2: นายกเหมือนกัน
1: ท่านนายกเนี่ยแหละยุคท่านท่านบอกอย่างนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการสอบมันเป็นการสอบเป็นในส่วนของกร
2: ม
1: เป็นส่วนของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตนได้ยกเลิกครั้งแรกมาแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งมีการสอบช่วงที่ตนเข้ามาตั้งแต่ปี66ไม่มีการสอบเลยแล้วก็บอกว่ามีการกดดันว่า 2-3 ปีแล้วทำไมถึงยังไม่มีการสอบข้าราชการเข้ามาเพิ่มอีกโอ้ยทำงานกันไม่ไหวแล้วนะคนก็แบกงานกันอยากจะให้มีการสอบเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาแบ่งเบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยท่านก็บอกว่าซึ่งจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเป็นหน้าที่ของกรมก็คือให้กรมทำไปแล้วก็ทำให้ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของการที่จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเห็นว่าเปลี่ยนจากทางมบูรพามาเป็นทางมสวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคนบริหารจัดการการสอบเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแล้วก็แต่ทำไมมันถึงมีการรั่วของเฉลยข้อสอบได้ยังไงนะคะที่ใหญ่ที่สุดคือมีการแก้ข้อสอบแบบนี้เนี่ยท่านนายกบอกโอ้ยไม่ไหวจริงๆนะจึงเป็นเรื่องที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องดำเนินการนะคะต่อให้ผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวแต่พอบรรจุเข้าไปก็ถือว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันไม่
2: ม
1: ีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องโอ้ยเรื่องนี้คนติดตามเยอะนะ
2: ใช่
1: ว่าจะไปยังไง
2: แล้วคือวิธีการเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้คือไม่ได้ปกติเวลาที่เขาโกงข้อสอบกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: จะมีข้อสอบรั่ว
1: รู้ข้อสอบก่อนบ้างรู้แนวก่อนบ้าง
2: ใช่แต่รอบนี้เนี่ยคือสมมติคุณสันพรจ่ายเงินชื่อคุณสันพรจะถูกแยกออกมาแล้วก็ไปแก้ไขคะแนนทีหลัง
1: ก็เหมือนกับว่าคุณจะตอบอะไรคุณก็ตอบไปเถอะ
2: ใช่คือแบบพูดง่ายถอดสมองไปเลยเข้าไปสอบอ่ะ
1: ว้าตายแล้ว
2: ถอดสมองไปเลย
1: ไม่ได้นะคะเป็นข้าราชการมีสมองนะ
2: เห็นใจคนที่เขาตั้งใจแบบสอบเข้าไปจริงๆ
1: อ่านหนังสือมาค้นท่องทุกอย่างมาสอบ
2: แล้วเป็นปีนะคะบางคนอ่ะที่เขาแบบว่าตั้งใจอ่านหนังสือไป
1: สอบมากี่รอบสอบกี่รอบ
2: ใช่ค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนเรื่องของคลิปเสียงนะคะที่เขาพูดถึงกันนะว่ามีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามโอ้ยังไงคะนายกก็บอกว่าคลิปเสียงเนี่ยไม่สำคัญเท่าหลักฐานนะแต่ว่าจริงๆคลิปเสียงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานหรือเปล่าที่
1: คลิปเสียงก็ไม่ใช่
2: มันทำให้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้น
1: แต่เราก็ไม่รู้เนาะมันก็ต้องไปตรวจสอบว่าหลักฐานใช่หลักฐานจริงหรือหลักฐานเท็จ
2: ใช่นะคะท่านก็บอกท่านก็ฟังอยู่นะจากโซเชียลมีเดียนะแต่ว่ายังไม่มีใครมาบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่จะเอามาใช้ในรูปของคดีหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจเขาก็ต้องเต็มที่ในส่วนของเขาอยู่แล้วนะ
1: คะ
2: ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายนะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เข้าไปแจ้งความเมื่อเช้าวันนี้นะคะท่านก็รับฟังรายงานซึ่งตำรวจเนี่ยคือตอนนี้ยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสำนวนอยู่ที่ทางปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเนี่ยที่เขาบอกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยคือเขาไปร้องที่ปปช.นะคะแล้วก็ผู้ที่สอบได้แล้วไม่ได้รับการบรรจุนะคือต้นเรื่องเนี่ย มันมีคนที่เขาสอบแล้วเขามั่นใจว่าเขาน่าจะทำคะแนนได้ดีเขาก็เลยขอดูทำเรื่องขอดูกับทางท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าไม่สามารถให้ดูได
1: ้เขาก็เลยจริงแล้วเขาให้ต้องให้ดูได
2: ้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงมันโปร่งใสไห
1: ม
2: สุดท้ายก็เลยไปร้องที่ปปช.ก็เลยมีการสืบสวนสอบสวนอะไรกันมาจนกลายเป็นเรื่องราวที่ไปบุกขนบ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรีว่าเขาบอกว่าคือมีข้าราชการเน
1: ี่
2: ยชุดกากีเนี่ยคือเข้าบ้านเนี่ยเข้าออกบ้านนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกงานเนี่ยเข้าออกเป็นประจำอยู่อย่างนั้นก็มีพิรุธพอเข้าไปดูก็อ่ะปรากฏว่าม
1: ัน
2: ก็มีหลักฐานนะคะนะคะส่วนถ้าสมมุติว่ามีรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงๆเนี่ยท่านนายกก็คือไม่ว่าจะใครก็โดนหมดแหละไม่ว่าจะยศอะไรแค่ไหนเนี่ยคือถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยโดนหมด
3: แน่นอนนะคะ
1: ค่ะ
3: คือมีการรายงานนะว่าเป็นคลิปเสียงเก่าก่อนชุดนี้แน่นอนนะในช่วงในช่วงธันวาคมปี68ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยคือตอนนั้นนะที่เขาบอกก็มีคุณศักดาวิเชียรศิลป์คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะคุณสันติธรกิตติธรกุลนะคะแต่ว่าคลิปเสียงที่เขาบอกว่าเป็นตั้งแต่เดือนธันวาคมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปีไหนนะคือก็อย่างที่บอกคือ มันต้องไปสืบสวนสอบสวนกันว่าไอ้คลิปเสียงนี้เนี่ยมันคลิปเสียงจริงไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงไหมหรือว่าอะไรใช้ AI หรือยังไงเดี๋ยวนี้คือมันก็ดูยากแต่ว่าทางตำรวจเขาก็มีวิธีการในการที่จะตรวจสอบได้ว่าคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงจริงไหมแต่คือใดๆก็ตามเวลาที่เขาหาข้อมูลมาทำสำนวนคดีมันเขาก็ไม่ได้ใช้คลิปเสียงอย่างเดียวเนาะมีเอกสารหลักฐาน
1: ต่างๆ
3: อะไรต่างๆ
1: ทั้งหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลพยานที่เป็นเอกสารน
3: ะ
1: คะก็ต้องมีหมดแหละเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะ
3: ใช่นะคะคือเอาจริงถ้าเวลาคุยกันเนี่ยคือมันไม่มีใครบอกอยู่แล้วเนาะว่าเราเนี่ยแหละทำผิด
1: จริงเพราะว่านี่เมื่อกี้นะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมทาง Facebook Live คอมเมนต์มาว่าอ้าวแล้วใครจะไปบอกล่ะคะท่านว่าดิฉันทำผิดว่าดิฉันทุจริต
3: ใช่แต่มันก็อยู่ที่การสอบสวนไงอย่างที่คุณสันทอนบอกบางทีมันจำนวนด้วยหลักฐานมันมีอยู่แล้วอย่าง
1: คือเขาก็มีสิทธินะที่จะบอกว่าไม่พี่คือไม่ผิดฉันไม่ได้ทำแต่ในเมื่อมันหลักฐานมันมัดตัวหมดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วไง
3: ใช่
1: ว่าไม่ได้ทำ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: อย่างรายชื่อนะที่เขาบอกว่ามีการแก้ไขคะแนนเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินเขาจะไปแก้คะแนนที่คุณทำไมถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
3: นั่นแหละมันก
1: ็หรือว่าแก้ผิดคน
3: ก็ไม่แน่ใจ
1: แ
3: ล้
1: วเพราะว่ามันมี
3: หลักพัน
1: มีประเด็นที่ว่าจ่ายแล้วไม่ได้ด้วยนะที่ว่ามีไปถล่มอะไรสักอย่างว่า
3: จ่ายเงิน
1: ไปแล้วก็ทำไมสอบไม่ติด
3: ก็เป็นอีกเคสนึง
1: ก็เป็นอีกเคสนึงนะคะที่เกิดขึ้น
3: นะคะส่วนข่าวแบบนี้เนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามก็ไม่ได้มีมาครั้งแรกครั้งเดียวนะจริงๆแล้วเนาะเราก็เคยได้ยินมาเรื่อยๆ
1: ใช่เพราะว่าท่านนายกเองก็บอกว่าได้ยินมาหลายครั้ง
3: นะคะท่านบอกก็ผู้สื่อข่าวถามตกใจไหมท่านก็ที่ผ่านมาเคยได้ยินข่าวนะคะมีหลายที่นะ
1: ค
3: ือแต่มันก็อาจจะไม่เคยอุกอาจขนาดนี้มัน
1: อันนี้มันโอ้โหทุกคนตกใจนะ
3: ใช่
1: คือทุกคนบางทีมันก็อาจจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างผ่านหูกันบ้างแต่นี่คือออกมาเห็นเป็นข่าวเห็นกันกับตานะคะทุกคนก็โอ้อุกอาจจริงใช
3: ่แล้วพอมาดูรายละเอียดเนี่ยเห็นหมดเอากล่องข้อสอบไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงห้องอะไรของราชการมีเยอะแยะทำไมต้องไปอยู่ในบริษัทอะไรก็ไม่รู้ นะท่านนายกก็คือท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะคะแต่ว่าคือใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการขยายผลมีการเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแหละคือมันข้าราชการเนี่ยเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนะคะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยคือเราก็ไม่มั่นใจแล้วว่าเขาจะเข้ามาเพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนหรือเอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
1: ถ้าเราพูดตามหลักความจริงเนาะใครจ่ายตังค์ไปแล้วจะไม่เอาคืน
3: อ้าวถูกต้องนั่นแหละนะคะคือยังไงก็ต้องลงโทษคนที่กระทำความผิดนะคะ
1: ใช่ค่ะให้เข็ดหลาบแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างที่จริงจังไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยนะเป็นกรณีตัวอย่างได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่จริงๆนะ
3: คะ
1: ใหญ่ถึงขั้นว่าก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตท้องถิ่นนะคะโดยกำหนดระยะเวลา7วันนะนะคะแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าพบผู้กระทำผิดเนี่ยนะคะจะดำเนินการทันทีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะท่านออกมาเปิดเผยหลังประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยว่าท่านนายกก็มีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ว่ายืนยันว่าการยกเลิกนี้นะคะจะมีเป็นขั้นเป็นตอนการพิจารณานะไม่เหมารวมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลเพราะว่าแน่นอน
3: อ
1: ่ะใครที่มาอย่างถูกต้องไม่ต้องกังวลเลย
3: ใช่
1: นะเป็นเราไม่ถูกจริตเราไม่เดือดร้อน
3: ถูกต้อง
1: เราไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่ายังไงก็มาไม่ถึงเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในอย่างเด็ดขาดซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นก็จะให้ทางด้านตำรวจเนี่ยนะคะขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะอย่างที่บอกมีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลนะคะด้านพัฒนาชุมชนและการส่งและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นประธานนะคะกำหนดระยะเวลาภายใน7วันนะทางนี้ถ้าเกิดพบว่ามีข้าราชการทั้งไม่ว่าจะส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วก็ต้องหยุดปฏิ บัติหน้าที่นะคะส่วนในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้เนี่ยได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วนะคะหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านปลัดยังบอกอีกว่าทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยจะตรวจสอบในเรื่องของคลิปเสียงการเจรจาซื้อตำแหน่งที่มีการเชื่อมโยงไปถึงท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะนำหลักฐานนี้เนี่ยมอบกลับให้ทางตำรวจนะคะเพื่อที่จะขยายตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างคลิปจริงไหมจริงเสียงจริงไหมจริง AI หรือเปล่านะนะคะเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม
3: ถูกต้องแต่เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ช่วงปี68นะเป็นบัญชี6ปี2568ทีนี้เนี่ยเดี๋ยว1กรกฎาคมนี้เนี่ยเขาจะมีอีกบัญชีหนึ่งที่เขาเพิ่งสอบบรรจุแต่งตั้งได้ปี69ทีนี้เขาเลยบอกว่า1กรกฎาคมเนี่ยที่ปกติต้องไปรายงานตัวน่ะพักก่อน
2: เกี่ยวไหมด้วยเนี่ยหรอ
3: พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเพราะว่าก็คือมันก็เป็นระบบอะเนาะมันก็ต้องอาจจะดูทั้งระบบทีนี้คือก็เข้าใจได้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำ
1: ถูกต้อง
3: นะคะฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีการออกหนังสือด่วนนะ
1: คะ
3: ซึ่งทางคุณธนนท์พันธ์พีพาทนะคะรั่นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้สั่งการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่แข่งขันได้เนี่ย1กรกฎาคมปี69นะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องของการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่บรรจุแต่งตั้งในองค์กรท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผล1กรกฎาคมที่จะถึงเนี
1: ่
3: ยแต่พอมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลเรื่องของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือพูดง่ายๆก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในคนที่เขากำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยนะคะก็ต้องดำเนินการให้มันโปร่งใสบริสุทธิ์
1: ฉันคิดว่าทุกคนเกาะขอบเลยอ่ะข่าวเรื่องนี้นะว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงเราจะจับคนผิดมาลงโทษได้ไหมแล้วจะสาบไปถึงไหนนะ
3: คะ
1: ส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือทางมสวเองทางมสวได้มีการออกแถลงการนะคะในเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นนี้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะคือทางมหาวิทยาลัยเองก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบนะคะยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมกับรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะทุกอย่างก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นการออกมาแถลงการของทางมสว.ค่ะ 8:29 นะคะเดี๋ยวรอพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้า

0: านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
0: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
3: ทำความดีเพื่อชาติไทย
4: แปะเจี๊ย
5: ะใต้โต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
1: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงที่2ของรายการค่ะยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะคะช่วงที่2นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กันนะคะเรื่องของกรอยุคใหม
9: ่
8: โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยค่ะโดยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านดร.ธนิศโสรัตน์นะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยมาร่วมพูดคุยกันค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณสันพรคุณปานิศราครับ
9: ค่ะอาจารย์คะจากการประชุมจากผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอค่ะที่เขามีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยให้อยู่ในอันดับท็อป20ของโลกแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายได้สูงใน12ปีเรื่องนี้อาจารย์มองว่าเป้าหมายนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
10: การมีเป้าหมายมันก็ดีนะเพราะอย่างน้อยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นหลักนะเป็นธงที่เราจะต้องไปให้ถึงเนี่ยแต่ว่าไอ้การไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราพูดกำลังพูดถึง GDP ใช่ไหม GDP นะครับแล้วกำลังพูดถึงการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับในอีก12ปีข้างหน้าอันนี้เขาว่ารายได้สูงเนี่ยนะครับเขาก็นิยามว่าจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ย 15,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีนะ GN ก็ GDP per capita เนี่ยนะครับ 15,000 เหรียญดอลลาร์นะต่อปีเนี่ยตอนนี้ของเราขณะนี้เนี่ยต่อหัวเราเนี่ยก็ประมาณ 8,100 ประมาณนี้นะ110เหรียญดูเอสดอลลาร์ต่อปีเนี่ยมันก็ห่างนะตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับ GDP ของเราด้วย
9: ค่ะ
10: ใช่ไหมตอนนี้ขนาด GDP ของเราวันนี้เนี่ยประมาณสัก 58,000 เหรียญสหรัฐนะ 580,000 เหรียญสหรัฐก็ประมาณ19.4 ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขนี้แต่ละหน่วยงานก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะเอาว่าประมาณนี้ก็แล้วกัน
9: ค่ะ
10: 580,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะอันนี้เป็นขนาด GDP ของเราทีนี้ถ้าเราจะให้มันต่อเอาประชากรไปหารเนี่ยเพื่อให้ได้ไอ้ตัวเลขเฉลี่ยรายได้ต่อคน

0: ปี 15,000 เหรียญเนี่ยจากปัจจุบัน 8,000 เหรียญเนี่ยใน12ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ยากเพราะว่ามันยากเนื่องไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมันต้องโตที่เฉลี่ยปีหนึ่ง 5-6% เป็นอย่างน้อยโดย average
1: ค่ะ
0: โดยเฉลี่ยซึ่งไอ้ค่าเฉลี่ยเราเนี่ยมันก็ไม่เกิน 2.5% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดก็น
1: ะ
0: ได้นับช่วงโควิดเนี่ยนะครับตอนที่เราขณะนี้เราอยู่ระดับไหนเนี่ยก็ประมาณระดับ 26-27 ของโลก
2: ค่ะ
0: ผมคิดว่าเราจะไปสนใจเรามาสนใจว่าทำไงให้รายได้เราสูงการมีเป้าไปถึงที่จะเป็นที่ไหนอย่างที่ผมบอกอะมันก็โอเคอย่างน้อยเรามีบุตรหมายไว้แต่ว่าในความเห็นเนี่ยของผมเนี่ยมันก็ท้าทายมาเลเซียขนาดนี้เขาใกล้เคียง 14,000 เหรียญแล้วนะเออเขาเพราะว่าอีกปี2ปีเนี่ยเขาไปละนะเขาโตเฉลี่ยประมาณ 5% อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมเขาไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วอ่
1: ะ
0: นะไอเราเนี่ยมันติดกับดักประเทศรายได้สูงน
1: ะ
0: รายได้สูงปานกลางเนี่ยเราติดกับดักเป็นแทรปเลยเนี่ยติดมานานแล้วนะฮ
1: ะ
0: นะคราวนี้ไอพูดอย่างนี้เนี่ยปัญหาของเราเนี่ยมันดูตกใส่ละเราก็ดูว่าปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยก็คือเรายังไงเราไม่ค่อยมีจุดแข็งแล้วอะเราจุดแข็งของเราเนี่ยนะส่งออกเนี่ยเราก็ค้าขายกันแบบที่อะไรนะครับสินค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่มีแบรนด
2: ์ค่ะ
0: นะหรือไม่ก็รับจ้างการผลิตหรือสินค้าที่มันดูเท่อะอ
2: ิ
0: เล็กทรอนิกส์ยานยนต์จะถามว่ามันเรานำเข้าเกือบทั้งหมดละใช่ไหมหร
1: ือ
0: มันจะมีโลโก้คอนเทนต์นะก็ทำเข้ามาผลิตในประเทศอีกอ่
1: ะ
0: เห็นไหมเนี่ยก็ใจมากอย่างเหล็กอย่างอะไรอย่างเงี้ยอลูมิเนียมต่างๆพวกเนี้ยแม้แต่ล้อรถจนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มันสัดส่วนการใช้ยางพาราก็น้อยลงมันไปใช้ยางซินิติกยางสังเคราะห์มันก็อินพอร์ตอีกละในรูปของน้ำมันไงใช่ไหมนะคือแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตกับไอ้เน็ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยหมายว่าเอ็กซ์พอร์ตลบอินพอร์ตของเราเนี่ยมันเหลือน้อยมันแทบไม่เหลือเลยอ่
2: ะ
0: เอาครึ่งปีนี้เนี่ย4เดือนแรก5เดือนแรกเนี่ยติดลบด้วยซ้ำไปหมายว่าเราเสียดุลการค้าใช่ไหมคือแล้วไอ้ GDP เนี่ยมันต้องเอานำเข้าไอ้ส่งออกลบนำไอ้ส่งออกลบนำเข้า
1: ค่ะ
0: เออมันติดลบด้วยอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมมันแทบไม่ได้ไอ้ที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันก็ไอ้การจะเป็นประเทศที่มันมีพัฒนาแล้วเนี่ยมันต้องมาจากกำลังซื้อคือตัว consumption ของเราอ่ะตัวการบริโภคในประเทศของเราเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมตอนนี้คนเราก็ยังไงดีครับรายได้น้อย
1: กำลังซื้อไม่มาก
0: กำลังซื้อก็ไม่มีหนี้ครัวเรือนก็สูงติดกับดักหนี้อีกน
1: ะ
0: ไอ้หนี้ที่สูงแล้วมันจะเป็นหนี้เสียสิใช่ไห
1: ม
0: ใช่ไหมเราที่ก็ไม่พูดเลยเนี่ยเด่นของกกร.หรือว่าไอ้แผนที่เขาวางไว้เนี่ยใช่ไหมไอ้ยุทธเกย์อนุนะเขามีแผนปฏิบัติการใช่ไหมแล้วก็มีอนุสี่ด้านอะไรผู้ที่เนี่ยไม่มีบริบทของสังคมสูงวัยผมไม่เห็นนะแต่อาจจะแทรกไปตรงไหนก็ได
1: ้
0: คือเราเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วย
2: ใ
0: ช่ไหม
2: เข้ามาสักพัก
0: เราหลายอย่างใช่เนี่ยหลายอย่างแล้วการเมืองเราก็พูดตรงๆนะไม่เอื้อ
1: ใ
0: ช่ไหมปัญหาคอร์รัปชันอันนี้คือมันต้องแก้กันยังเป็นขบวนการเลยถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะอย่างเราพูดถึงลงทุนตัวเลขสวยๆไปเดือนเนื้อในมันเถอะ
1: ฮะ
0: เป็นการลงทุนในพวกก็เลยนะก็เรียกอะไรไอ้ data center
1: อ่ะ
0: หนีมาจากอเมริกาถูกไล่มา
1: ค่ะ
0: แล้วคนใช้พลังงานเยอะเสียก็ดังใช่ไหมมันใช้คนเท่าไหร่นี่ดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอินพอร์ตมาเกือบทั้งหมดอ่
1: ะ
0: ถึงมาไอ้เนี้ยคือการลงทุนของเราเนี่ยนะคุณไปดูระยองเลยพวกรถ EV อะไรทั้งหลายเนี่ยโหมันใช้แรงงานเราทั้งนั้นอ่
1: ะ
0: นะครับผมกำลังบอกว่า
2: บ้านเรา
0: เออมันเราคงต้องยกเครื่องครั้งใหญ่อ
1: ่
0: ะแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าตรงนั้นเป็นจุดอ่อนจ
1: ุ
0: ดนะอะไรพวกนี้ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเราที่เขามีการพูดถึงการตั้งทีมสนับสนุนเพื่อแก้หนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME อ่ะค่ะในมุมมองอาจารย์เนี่ยมาตรการแบบไหนคะที่จะสามารถถือว่าปลดล็อกหนี้แล้วก็เติมทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนโดยที่มันไม่สร้างปัญหาในเรื่องของวินัยการเงินแล้วก็จูงใจให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยกล้าที่จะ ปล่อยกู้แก่รายย่อยๆมากขึ้น
0: NPL เนี่ยเราต้องพูดก่อนนะนี่พี่ครัวเรือนเราเนี่ยสูงมาก
2: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สิบเท่าไหร่อ่ะ16ล้านถึงเกือบใกล้ๆ17ล้าน 16.4 ล้านล้านบาทน
2: ะ
0: ใช่ไหม 86.8% ของ GDP น
2: ะ
0: ในเนื้อในเนี่ยหนี้ของเราเนี่ยมันเป็นหนี้เสียซะด้วยนะ
2: ใช่
0: ไหม
2: ใช่
0: เสียซะด้วยคราวนี้หนี้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็ประมาณ500,000กว่าล้านนะครับเป็นหนี้เสียซะ 2.8% แต่ว่าไอ้นอนแบงค์เนี่ยอันนี้เยอะนะ 1.31 ล้านล้านบาท 1.31 ล้านล้านบาทนี่เสียนะอันนี้พูดถึงนี่เสียน
2: ะ
0: นี่เสียคราวนี้ก็กลับมาดูว่าไอ้การแก้หนี้ปิดหนี้ก็นี่มันเสียแล้วอ่ะ
2: ปิดยาก
0: ไม่ใช่ป่ะปิดเน่าแล้วอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนมันเน่าแล้วอ่ะคุณเอาไปฟรีซไปแช่เย็นไปปรุงรสยังไงมันก็เน่าอ่ะ
2: ม
0: ัน
2: ก็ไม่เหมือนเดิม
0: นะในฐานะผมเคยอยู่เป็นกรรมการแบงค์ของรัฐมา4ปีเนี่ยอันนี้เข้าใจอ่ะบริหารการยากมากนะยากมากคราวนี้รัฐการแก้ไอ้หนี้เนี่ยไม่ได้พุ่งมาพูดกับรัฐบาลนี้อย่างน้อยเนี่ยตั้งแต่คุณลุงตู่ขึ้นมาเนี่ยก็มาจับเรื่องนี้เลยนะ
2: คุยกันมาตลอดพูดมาตลอด
0: ก็จับมาตลอดเนี่ย10ปีแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะตอนนี้เราก็มีไอ้โครงการปิดหนี้ไปต่อได้ใช่ไหมถ้าปิดเลยลดให้5ลดให้ครึ่งนึงไม่เสียดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือจ่ายต้นอย่างเดียว10ปีใช่ไหมนะครับแล้วก็อะไรนะเขาก็มีโครงการเยอะแยะเนี่ยเขายังมีเรื่องอะไรคุณสู้เราช่วยเพียงสองอีกใช่ไหมจะมีคนเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ย 1.8 ล้านรายเนี่ยแต่คนนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันนี่เน่าอ่ะ
2: ใช่
0: นี่เน่าคือนี่ที่มันเสียเป็นแอลเนี่ยคือหนึ่งครัวเรือนมันทิ้งหนี
2: ้
0: เด็กๆเนี่ยนี่มันหนี้เนี่ยมันจะเป็นหนี้อะไรฮะหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิตหน
2: ี
0: ้สินเชื่อส่วนบุคคลไอ้ตอนนี้เรากู้ไปซื้อกับข้าวอ่ะ
2: ใช่บางคนซื้อกู้มาสนองนี้ต
0: ั
2: วเอง
0: ไอ้นี่ก็ยังไอ้บางคนก็ไปซื้อกู้นี่ไปซื้ออะไรเครื่องประดับเครื่องอะไรที่ไม่จำเป็น
2: ของไม่จำเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
2: ่
0: กู้ไปเที่ยวยังมีลูกน้องผมเนี่ย
2: ค่ะมันเลยกลายเป็นหนี้เสียนะอาจารย์
0: มันที่เสียอยู่แล้วก็คือบัตรเครดิตคุณเลี้ยง10ใบอ่
2: ะ
0: ไปละแสนมากกว่าล้านหนึ่งอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมมันก็ล้านหนึ่งเนี่ยแบงค์เขาก็แฮปปี้เพราะนี่พวกนี้ยังไงเขาไล่เก็บอยู่เขาได้ดอกเบี้ยสูงไงผมจำไม่ได้นะดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ย 18% เรื่อยเนี่ย
2: ใช่
0: ไหม
2: คือ
0: กลับมาดูใหม่เนี่ยไอโครงการพวกนี้เราต้องยอมรับว่าเขาทิ้งหนี
2: ้
0: เพราะว่าเพราะผมรู้ยังไงเพราะลูกน้องผมเนี่ยมีไปถึงทิ้งหนี้มันก็ฟ้องล้มละลายก็มาให้หลักเงินหักเงินเดือนไงเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาก็เป็นสิ่งที่เขาไม่อายนะก็ไม่อายเออมันก็เธอก็เป็นฉันก็เป็นคุณก็เป็นมันก็เลย
2: เหมือนกลายเป็นเรื่องธรรมดา
0: แต่ก่อนนี่เราอายนะ
2: ใช
0: ่นี่ติดล้มละลายนี่โอ้โหมันมองหน้าใครไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้3ปีก็ปลดแล้วอ่
2: ะ
0: ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันสนุกสนานกันไอ้นี่คือเขาทิ้งหนี
2: ้
0: สองไม่มีปัญญาจ่ายหนี้หมดสภาพแล้วถ้าเป็น SME
2: ค่ะ
0: นะไอ้ท่านไอ้ที่คุณจะปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันไม่ง่ายไงเพราะมันทิ้งหนี้แต่นี่ต้องเข้าใจก่อนเนี่ยท
2: ิ
0: ้งหนี้ทิ้งบ้านไม่มีปัญญาพอแล้วคุณจะมาให้ยังไงก็ไม่มีปัญญาแล้วรายได้ฉันก็ไม่พอกินใช่ไหมยิ่งขณะนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเด็ดอินคัมสุทธิรายได้สุทธิมันลดลงแต่ว่าหมายความว่ารายได้เราเท่าเดิมแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันพุ่งน
2: ะ
0: หรือราคาน้ำมันจะลงอะไรแต่ว่ามันไม่ลงกลับไปเหมือนเดิมนะแต่มาเห็นผมเนี่ยนั้นผมในความเห็นผมเนี่ยแก้ยากนะแก้ยากแล้วก็ไอ้ธุรกิจ SME เนี่ยมันใกล้เจ๊งอ่ะใช่ไหมอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วเขาก็ติดปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วที่เขาทำกันก็คือเขาต่อหนี้เพื่อไม่ให้เป็น NPL นะที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับพวกแบงค์เนี่ยนะครับที่ไอ้โครงการที่ไอ้ช่วยหนี้เนี่ยที่สุดกลับมาเป็นหนี้ใหม่
2: ก็วนลูปอยู่แบบนี
0: ้มันยากเพราะมันนี่มันเสียแล้วเธอเข้าใจมันงานก็ไม่มีนะบริษัทก็เจ๊งแล้วจะทำยังไงอ่ะ
2: ใช่ต้องหาเงินมาใช้หนี้วนๆไป
0: มันเอาเงินมาหากิน
2: ยากด้วย
0: มาขายอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไอ้นี่คุณฟ้องกับฟ้องไป
2: ค่ะ
3: ต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีคืนแต่ว่าเราก็ต้องเอามากิน
0: แบงค์ก็ไม่กล้ายึดนะฮะเพราะว่าแบงค์เอาบ้านเอาโฉนดไปตอนที่มันขายไม่ออกแล้วนั่นแหละ
3: ก็ใช่ค่ะก็ไปกองอยู่ที่แบงค
0: ์ใช่ใช่ตอนนี้โฉนดเต็มแบงค์ในแบงค์ก็ไม่อยากได
3: ้อยากได้เงินมากกว่า
0: ใช่ใช่
3: ไม่ได้อยากได้ทรัพย์สิน
0: ก็ใช่เพราะมันขายไม่ออกในช่วงนี
2: ้ค่ะค่ะก็เป็นปัญหาที่จะต้องดูซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าคือถ้าพูดกันตามหลักโครงสร้างตามปัญหาที่มันมีอยู่จริงๆอ่ะยากเหมือนกัน
3: ยากยากนี่เสียทั้งนั้น
2: ใช่
3: เน่าไปแล้วไม่รู้ไง
0: ก็ต้องพยายามนะต้องพยายามแก้นะไม่ได้บอกว่าพยายาม
2: ค่ะอาจารย์คะที่นี้ถ้าพยายามแก้เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอในการที่จะทำให้กลไกของกรอที่จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่นโยบายของทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีส่วนในการที่จะเข้ามาแก้ไขตรงนี้ไหมคะว่าเราควรจะทำยังไงดีในเรื่องนี
0: ้คิดว่าก็มี2ระยะระยะคือเร่งด่วนที่เขาใช้ว่าควิกวิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวนี้เขาบิ๊กควิกวินด้วยนะผมก็ไม่รู้เ
3: รื่องทำให้ใหญ่ไว้ก่อนควิกวิน
0: เออนะหนึ่งคือต้องยอมรับว่าขณะนี้คนไม่มีสตางค
2: ์ค่ะ
0: นะทั้งชาวบ้านแล้วก็ธุรกิจโดยเฉพาะ SME ขาดสภาพคล่อง
2: ค่ะ
0: อันนี้คุณต้องแก้ก่อนจะแก้ยังไงก็ได้เพราะว่าถ้ามันสตั๊กมันหยุดเนี่ยอันนี้มันนิ่งเลยยุ่ง
2: ค่ะ
0: นะสองเนี่ยเน็ตอินคัมรายได้สุทธิมันลดลงรายได้สุทธิลดลงเนี่ยไปเพิ่มค่าจ้างมันก็ไม่มีปัจจัยจะไปเพิ่มมันจะเก็งกันอยู่แล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ตอนนี้มันต้องไปลดรายจ่ายก็คือต้องไปกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อใช่ไหมให้กำลังซื้อเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับงบกระตุ้นเศรษฐกิจจะดีไม่ดีมันก็ต้องใช้มันผมว่ามันเหมือนออกซิเจนอะ
3: 60 40ได้ไหมคะอาจารย
0: ์มันจะตายอยู่แล้วอ่ะจริงแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาผมไม่เห็นด้วยอย่างนะ60 40คุณควรจะช่วยคนเปราะบางคนจนจริงๆที่เรามีอยู่ฐานข้อมูล12 13ล้านคนคุณไปช่วยคนมีสตางค์ด้วยอ่ะไอ้40กว่าล้านเนี่ยใช
2: ่
0: มั้ยเพื่อนๆผมเนี่ยนั่งหัวเราะกันเนี่ยข้างๆผมนี่ก็ยังนั่งหัวเราะอยู่เลยใช่มั้ยก็เป็นสนุกสนานกันใช่มั้ยใช่มั้ย
2: ค่ะ
0: 2วันก่อนไปกินข้าวลูกชายยังแย่งจังแต่เลยพ่อ60 40ครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ใกล้ไอ้ติ่ง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะแล้วก็หัวร้องกันคุณจะจ่ายเฉพาะคนเปราะบางและเงินมันจะได้ให้มากขึ้น
2: ค่ะ
0: ใช่มั้ยฮ
2: ะ
0: ใช่มั้ยอันนี้อันนึงนะครับ2ก็คือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยควรจะไปสร้างรายได้กันด้วยเช่นสมัยนานแล้วเค้าเรียกงบโครงการหมู่บ้านอะไรก็ให้ตอนนี้เรามีโครงการประหยัดพลังงานใช่ไหมพลังงานสะอาดเนี่ยให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยจัดโครงการมาเลยคุณจะทำการไฟฟ้าชุมชนยังไงโซล่าเซลล์ยังไงแต่ให้ชาวบ้านทำกันเองนะไม่ใช่ว่าใช้บริษัทใหญ่อย่างน้อยมันก็เกิดการซื้อเหล็กก่อสร้างเขาก็ได้ค่าแรงเสร็จแล้วก็ยังได้ไฟฟ้าชุมชนอีกนึกออกไหมใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งที่ต้องเร่งทำนะครับส่วนในช่วงโครงสร้างเนี่ยเรื่องใหญ่คือคอร์รัปชันไม่ใช่ออกมาปฏิเสธมันต้องมาแก้ปัญหากันเนี่ยปฏิเสธได้ไหมเนี่ยไอ้สอบอะไร
2: ท้องถ
3: ิ่
2: น
3: ค่ะ
0: ชนอะไรเนี่ยจะมากใช่ไหมอันนี้หน้าแหกเลยอ่ะคอร์รัปชันมันอยู่ทุกอนูนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้ต้นไอ้คอร์รัปชันเนี่ยต้นตอมันเจอไอ้ขั้นตอนมันเยอะราชการผมค้าขายเนี่ยผมรู
2: ้
0: ใช่ไหมมันขั้นตอนมันเยอะเมื่อขั้นตอนมันเยอะมันก็เป็นช่องทางใช่ไหมราชการเนี่ยมันต้องลดขนาดอันนี้นะอันนี้ระยะยาวเลยนะต
2: ้
0: องลดขนาดแล้วก็ทำหน้าที่ส่งเสริมไม่ใช่ไปกำกับจ้องเอาผิดแล้วนี่อีกเรื่องหนึ่งไวๆนะครับตอนนี้ไอ้ต้องทบทวนไอ้แผนปฏิบัติการ4ด้านเนี่ยมันตอบโจทย์จริงไหมมีอนุ4ด้านเนี่ยใช่ไหมที่เขาตั้งกันมาเนี่ยนะมีคุณอะไรอ่ะมีอนุด้านอุตสาหกรรมใหม่อนาคตอะไรพวกนี้ก็ต้องดูว่ามันเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้อะไรด้วย
2: ค่ะ
0: นะไม่ได้แต่มูลค่าเรื่องสภาพคล่องใช่ไหมเร
2: ื่
0: องอำนวยความสะดวกเรื่องพัฒนาคนอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องทบทวนเราต้องทบทวนแล้วคราวนี้ไอ้ที่มันค้ำคอเราอยู่เนี่ยในความเห็นผมนะ
2: ค่ะ
0: ไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันค้ำคออยู่เราต้องไปแก้เพราะมันเป็นบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่มีใครเขียนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติที่ล็อกไอ้เรื่องของอะไรทั้งหมดในโครงสร้างเศรษฐกิจไว้20กว่าปีเพราะมันเปลี่ยนใช่ไหมแต่มันก็เปลี่ยนตลอดอันนี้เราต้องไปแก้เพิ่งผ่านมา10ปีแล้วเนี่ย
2: นะ
0: ไปแก้เพื่อที่จะคุณได้ทำอะไรใหม่ๆเมื่ออะไรใหม่ไปขัดกับยุทธศาสตร์ ชาติเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ที่ต้องทำคือ SME เนี่ยต้องให้แต้มต่อเขา
1: ค่ะ
0: หน่วยงานของรัฐเวลาประมูลจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ SME เขาเป็น first priority หมายว่าก่อนแล้วก็บริษัทที่ซื้อสินค้าใช้บริการ SME เนี่ยควรจะมีค่าลดหย่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องอะไรอ่ะเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่ทำแผนที่จะไปถึง12ปีเนี่ยผมอยากไปเห็นแผนที่ชัดๆว่าเราอีก12ปีเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้ 15,000 เหรียญจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยคุณมีแผนที่ชัดเจนถ้าคุณไม่มีแผนอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไปไม่ถูกนะสำคัญที่สุดนะการเมืองต้องเอื้อด้วยน
1: ะ
0: การเมืองน้ำเน่าเงี้ยไม่ไหวอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไอ้เพลงมาชแมวนะทหารอยู่ในกรมกองไอ้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญเนี่ยมันทำให้เพราะคุณมีทีมันก็ถอยหลังไปทีต
1: ้
0: องยอมรับนะว่ามันปฏิวัติทีมันก็ถอยหลังไปหลายปีผมว่าไอ้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเชิงโครงสร้างแต่ว่าเฉพาะหน้าคือออกซิเจนฮะสภาพคล่อง
1: ค่ะ
3: ก็ให้เสียงนี้นะคะดังไปถึงรัฐบาลนะคะจะได้มีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะคะว
1: ัน
3: นี้ทางรายการต้องขอบคุณนะคะท่านดร.ธนิศโสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาร่วมวิเคราะห์และมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ส่งเสียงดังๆนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ให้ไปถึงนะคะโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าไอ้ที่แบ่งปัจจัยสินะสี่ด้านสี่กลุ่มอะไรนั่นนะสี่ประเด็นเนี่ยก็ขอให้มัน
1: ให้มันชัดเจน
3: ให้มันเป็นรูปธรรมให้มันตรงจุดนะคะ
1: อ่ะ
3: เดี๋ยวก็ดูว่าทางรัฐบาลเองจะมีการขับเคลื่อนยังไงนะคะ
1: ค่ะ
3: ติดต่อครับติดตามข่าวสารกันต่อ
1: ถูกต้องค่ะช
3: ่
1: วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ค่ะประชาสัมพันธ์เรื่องงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนนะคะโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะค่ะระยะทางรวม 15.6 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามค่ะกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570นะคะปัจจุบันนี้ดำเนินงานไปแล้ว 35.618% ค่ะส่วนแผนงานนะคะสำหรับการทำงานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีทั้งหมด5งานด้วยกันค่ะงานที่1ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอดหรือ HDD นะคะบนถนนติวานนท์ซอยติวานนท์ปากเกร็ด9ค่ะซอยติวานนท์43ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15นะคะซอยแจ้งวัฒนะ14หน้าศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ2แล้วก็บริเวณแยกหลัก4ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกค่ะส่วนงานที่2นะคะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่า push through นะคะหน้าปากซอยพหลโยธิน 51/1 ที่วงเวียนบางเขนนะคะแล้วก็ที่หน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองค่ะงานที่3ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อหรือ open cut นะคะที่บริเวณบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดค่ะงานที่4งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้าบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถึงซอยแจ้งวัฒนะปักถึงปากเกร็ด30นะคะแล้วก็งานสุดท้ายงานที่5คืองานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดถึงถนนเลียบคลองประปาค่ะซึ่งการทำงานนี้นะคะจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจร2ช่องทางด้วยกันในช่วงตั้งแต่22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาของทุกคืนนะคะซึ่ง MEA ก็มีการเน้นย้ำผู้รับจ้างให้ทำงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีการมีปัญหาเรื่องของน้ำรอระบายนะคะทาง MEA ก็เน้นย้ำตรงนี้นะคะให้มีการคือสภาพผิวจราจรชั่วคราวที่บริเวณบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะให้ความสำคัญอย่างสูงที่สุดซึ่งถ้าท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเหตุนะคะหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะนะคะติดต่อไปได้เลยที่ผู้ประสานงานโครงการค่ะคุณกิตติศักดิ์ตายโพ ทรนะคะหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659นะคะผู้ประสานงานโครงการคุณกิติศักดิ์ตายโพค่ะหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659นะคะหรือว่าติดต่อได้เลยที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: 1130นะจำเบอร์ผู้ประสานไม่ได้ก็โทรไปที่ MEA Call Center ก็ได้นะคะ24ชั่วโมงค่ะเอาไปดูประเด็นอื่นๆกันต่อเห็นว่าทางกรมการปกครองเขาเดินหน้าต่อเนื่องนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยเฟส2
1: ค
3: ือเป็นการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่
1: ะ
3: เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ69นะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์รวมทั้งสิ้นเนี่ย7ครั้งด้วยกันนะคะก็จะมีวันที่3 17และ31กรกฎาคมค่ะวันที่4และ28สิงหาคมและวันที่11แล้วก็25กันยายนนะค
1: ะ
3: พร้อมกับกำชับให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอนั้นจัดเตรียมสถานที่ให้ดีเลยนะโดยอาจจะใช้ที่ว่าการอำเภอหอประชุมอำเภอศาลาประชาคมก็ได้นะคะก็ที่เป็นสถานที่ที่มั่นใจว่ามันแข็งแรงอ
1: ่ะ
3: แล้วก็อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็สามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้อย่างเหมาะสมให้เป็นสถานที่หลักส่วนพื้นที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่ห่างไกลหรือว่าประชาชนที่เข้าถึงยากเนี่ยก็ให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเขาจะมีการประสานห้างร้านต่างๆนะสินค้าโอทงโอท็อปหรือว่าสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมาจัดจำหน่ายยังไงแล้วก็คอยติดตามนะคะในแต่ละพื้นที่ว่าเขาจัดยังไงกันแต่ว่าก็อย่างวันและเวลาอย่างที่บอกไปเลยนะคะศุกร์เว้นศุกร์ค่ะ
1: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะพ.ร.บ.เลมอนลอค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ค่ะในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีนะคะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันค่ะแล้วก็ให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกนะคะภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้สิทธิของพี่น้องประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือผู้บริโภคอาจจะตรวจพบเรื่องของการรับของไม่ตรงปกบ้างชำรุดเสียหายอะไรนะคะกว่าจะรู้เนี่ยคือใช้งานไประยะนึงแล้วแล้วพอมีปัญหานะคะกลายเป็นว่าคนซื้อเนี่ยจะต้องมาพิสูจน์ว่ามันมีปัญหามาจากต้นทางจริง
3: เพราะว่าเคลมไม่ได
1: ้ถูกต้อง
3: คืนไม่ได
1: ้นะคะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะได้เข้ามาคุ้มครองนะสิทธิให้กับผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแล้วที่จะพบกันบ่อยๆนะ
3: คะ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันนะ
3: คะ
1: ส่วนท่านใดที่ถ้าเคยเจอปัญหานะพบปัญหาสินค้าและบริการอะไรไม่ตรงปกโดนโกงหรืออะไรก็ตามต่างๆร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะหรือเว็บไซต์ ocpbconnect.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะ
3: ค่ะและในวันนี้นะคะทางสภาสงฆ์สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life นะคะเดินหน้าสานต่อภารกิจความพันธภาพและการแบ่งปันนะคะรถโฮมนะผู้เสียชีวิตกลับบ้านบริการฟรีค่ะ
1: ค่ะ
3: โอ้ยหมดเวลาแล้วเนาะ
1: ถูกต้อง
3: ไวจังเลยอะวันนี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันประเด็นสถานการณ์นะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดตรอยมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อารัธนาพระบริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดา
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลางเพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม5ชั่วโมงไม่รวมเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีก่อนเปิดให้ยื่นคำแปรยติ1วันและนัดพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: วิทยุอะไรล่ะ
10: Everyday English
11: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะยังอยู่ในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะโดยคุณโจแอนบรูเลสดีเอสนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะคือการ go on a nature walk นั่นก็คือการไปเดินป่าหรือไปเดินอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะลองมาฟังเรื่องราวกันค่ะGo for a nature walk around your neighborhood and take in what's happening in nature. Bring binoculars to spot birds in trees, branches, or a magnifying glass to spot insects up close. How does the ground feel beneath your feet while you walk? How about when you skip or run? How does the air feel on your face? What noises, voices,Or animal sounds do you hear? What can you smell? When you come home, make a drawing of something fun or interesting you notice on your walk. Try looking in your pocket. Did you collect any nature treasures along the way? เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะคะคือการที่ไปเดินตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้สังเกตสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ที่สำคัญอยู่หลายคำทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า binoculars คำนี้หมายความว่ากล้องสองทางไกลนะคะหรือว่า magnifying glass คำนี้ก็หมายถึงแว่นขยายนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงนะคะ go on a nature walk หวังว่าท่านผู้ฟังอาจจะได้ลองทำดูกันบ้างนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็หากท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาอย่างมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
6: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
7: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
6: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
8: อายุ80แล้วค่ะ
6: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อบ่ายใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพดี
8: คือเราช่วยมาแล้วนะ ไปถึงโปนี่ยังเป็ดทิพย์ทะเลทั้งข้านมันก็ต้องรวงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านทุกตัว
6: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมกันสร้างกรอบความร่วมมือใหม่แก้ไขปัญหาข่าวลวงเฟกนิวที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยระหว่างประเทศสมาชิกตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบและป้องกันข่าวปลอมนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการแยกแยะข่าวจริงและข่าวเท็จเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการรับรู้ข่าวสารร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
7: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
6: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
11: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
13: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเจอกันวันพุธที่ขออภัยค่ะวันพฤหัสที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังคะก็อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิรารายการของเราค่ะออนแอร์ส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนอีกช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกค่ะนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเดี๋ยวในช่วงเย็นนะคะสวทของเราจะมีการรับสัญญาณเนื่องจากวันนี้เป็นวันบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานหรือว่าครบ15วันของการสิ้นพระชนของพระองค์เจ้าพระองค์พานะคะก็ถือว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วแล้วก็ประสบนิกรชาวไทยทุกคนก็ยังอยู่ในห้วงของการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะพระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน47ปีด้วยกันคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีพิธีในช่วงเย็นแล้วก็ต่อเนื่องในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้จะเริ่มเวลาประมาณ 9:55 นาทียังไงคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะโดยมุกเล่ากำหนดการให้ฟังคร่าวๆกันแบบนี้ก่อนค่ะจากหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะในพระ รมราชในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้ถือเป็นวันปันนรสมวานค่ะครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ขณะเดียวกันพระราชพิธีต่อไปคือครบ50วันหรือว่าปัญญาสมวานจะตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะที่30กรกฎาคมปี2569ค่ะแล้วก็พิธีสตมวานนะคะหรือว่าครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นั่นเองค่ะนี่เป็นหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะคะก็อย่างที่มุกบอกไปค่ะครบ7วันผ่านไปแล้วเมื่อวันพุธที่แล้ว15วันคือวันนี้50วันคือวันพฤหัสที่50กรกฎาคม30กรกฎาคมนะคะแล้วก็100วันวันศุกร์ที่18กันยายนค่ะทีนี้มาติดตามข่าวสารในภาพรวมพื้นที่ของเราอะนะคะเช่นเคยค่ะรายการของเราก็นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวเนาะที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ของ3จังหวัดของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชหรือว่าสุราษฎร์ธานีค่ะก็ยังมีการติดตามข่าวสารในภาพรวมของประเทศแต่ก่อนอื่นที่จะไปติดตามข่าวสารกันทั้งหมดนั้นมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดย24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจ่อเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอปะทิวท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูกันต่อค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทางฝั่งทะเลค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์วันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอบ้านตาขุนพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารภาพรวมของประเทศกันบ้างนะคะวันนี้เองก็ ยังคงต้องมีหลากหลายประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเนาะโดยเฉพาะวันนี้ก็มีการประชุมนะคะสภาผู้แทนราษฎรเป็นชุดที่27ปีที่1ครั้งที่14ค่ะเป็นสมัยสามัญประจำปีเป็นพิเศษนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ยังคงต้องติดตามข่าวสารเรื่องของความคืบหน้าการสอบทุจริตนะคะกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนายกได้มีการสั่งเร่งให้ดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนย้ำไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการค่ะโดยนายกค่ะได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาพูดคุยโดยได้มีการสั่งการให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกพร้อมแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวจากนั้นช่วงเวลาบ่ายสองที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นายกได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกล่าวถึงการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งค่ะโดยนายกได้เน้นย้ำว่าการนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการนั้นถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดค่ะก็ถือว่ามีการเอาจริงเอาจังแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าต้องมีการติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังกันมานานแล้วก็เกาะกินในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของราชการที่อาจจะโยงกันหลายๆหน่วยงานเกิดขึ้นเนาะอย่างที่พัทลุงเองเมื่อเช้านี้ที่มูอ่านข่าวจากอปมสัมพันธ์ให้ฟังคุณผู้ฟังก็มีการนายหน้าเนาะที่เป็นหน่วยงานราชการด้วยกันนี่แหละก็รับแล้วก็มาแล้วสุดท้ายไม่ได้มีรายชื่อของคนที่เหมือนจ่ายเงินแล้วจ่ายกันในยอดเป็นแบบ 300,000 600,000 น่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเนาะในเรื่องของการแข่งขันที่จะได้ชิงตำแหน่งจ่ายเงินเพื่อได้ติดในตำแหน่งให้ได้บรรจุติดน่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็นะเป็นการปิดกั้นโอกาสของคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างที่นายกได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นการขายชาติอย่างหนึ่งในมุมที่นายกก็ได้สะท้อนแล้วค่ะว่ามันเป็นการทุจริตกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการรับราชการแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรสิ่งนี้ก็ยังคงต้องน่ากังวลนะคะขณะเดียวกันค่ะมาดูข่าวดีในเรื่องของเกาะสมุยบ้านเรากันบ้างดีกว่าถือว่ามีความสำเร็จคว้าอันดับหนึ่ง best Iceland นะคะจากไอซ์แลนด์คุณผู้ฟังขาขออภัยค่ะจาก Travel LeisureLuxury Award 2026 นะคะตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางเนาะท่องเที่ยวระดับโลกนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลได้มีการชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยหลังคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Bestไอซ์แลนด์ค่ะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel ค่ะของ Luxury เนาะ Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งค่ะสะท้อนถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นะคะโดยนางสาวพระทะเลกล่าวว่านอกจากคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดแล้วสถานประกอบการและก็โครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จด้วยได้แก่รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดค่ะหรือว่า Best Airportอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆเนาะคว้ารางวัลอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นค่ะชี้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสาร2คือรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในไทยนะคะหรือว่า Best Beach แล้วก็Iceland Resort in Thailand ค่ะโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยพาเรตติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งตอกย้ำความเป็น Destination แห่งการพักผ่อนระดับ High End ไม่ว่าจะเป็นเครฟฟ้าโฮเทลค่ะโฟร์ซีซันเนาะคริปตันคริสทะเลสมุยค่ะแล้วก็อื่นๆอนันตารานะคะแล้วก็เซ็นทรารารีเซิร์ฟสมุยเนาะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายระดับการท่องเที่ยวทั้งเกาะโดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนค่ะการยกระดับความปลอดภัยการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางเกาะสู่ทางอากาศสู่เกาะต่างๆในฝั่งอันดามันตลอดจนการขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนหรือว่า sustainable tourism ค่ะสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวรายเกาะให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นต่อไปด้วยนั่นเองดีใจกับชาวสุราษฎร์ธานีของเราแล้วก็เกาะสมุยด้วยนะคะขณะที่เมื่อเช้าค่ะนายกได้นำครม.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัศมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยทางด้านของสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะหนใหญ่เจ้าคณะใหญ่หนตะวันตกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะและก็นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังคะโดยโอกาสนี้ก็ถือว่ามีการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรด้วยค่ะโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งไม่ใช่แค่ส่วนกลางนะคุณผู้ฟังคะแต่ก็ส่วนจังหวัดของเราเนาะภูมิภาคต่างๆทุกจังหวัดทั้ง17จังหวัดก็ทำพิธีทำบุญตักบาตรนี้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์โรคของในโลกกันบ้างมี WHO ระบุถึงความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดติดเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกถือว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำนะคะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์ทีโดสอันฮานอมกิเบเยซุสค่ะผอ.องค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกยังอยู่ในระดับต่ำค่ะหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจาก DR คองโกค่ะโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ผู้ตื่นตระหนกนะคะจนเกินไปเนาะกับเรื่องของกรณีที่ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าค่ะทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อค่ะที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายนอกจากนี้ยังมีรายงานทางว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะมีการติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้นเนี่ย82รายด้วยกันนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารภาพรวมในประเทศแล้วก็

0: ังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มอิสบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมค่ะทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะโดยมีนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิฟบาฟนะคะประธานรัฐสภาอิหร่านก็ยืนยันค่ะว่าการยุติเลบานอนมีความการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่านนั่นเองคุณผู้ฟังขาก็เรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเนอะแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุสก็มีการเปิดให้สัญจรแล้วนะคะคุณผู้ฟังขาก็เรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อว่าเป็นอย่างไรเนอะเรายังชะล่าใจกับเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะ9นาฬิกา32นาทีแล้วคุณผู้ฟังขาถึงเวลาที่จะไปติดอาวุธติดความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันค่ะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในมุมของข่าวดังก็คือกรณีที่มีการปะทะคลมกันในที่สาธารณะแล้วฝ่ายหนึ่งก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมาจนในที่สุดนั้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะโดยมีการอ้างว่ามีการทำไปเพื่อป้องกันตัวซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าการกระทำอย่างไรที่จะเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ค่ะการกระทำที่จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญเนี่ย4ประการนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตในร่างกายหรือในทรัพย์สินทั้งของเราแล้วก็ของผู้อื่นเราสามารถกระทำการเพื่อป้องกันได้ค่ะประการที่2ค่ะการกระทำนั้นจะต้องเกิดจากมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายหมายถึงว่าเรื่องนี้คู่กรณีอะค่ะจะต้องเป็นฝ่ายผิดก่อนเช่นนะคะอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะเอาอาวุธมีดมาแทงเราอย่างนี้ค่ะเรียกว่ามีภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเราและกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราสมัครใจไปทะเลาะวิวาทกับเขาหรือตัวเราเองอะค่ะเป็นฝ่ายที่ไปก่อให้เกิดเหตุขึ้นก่อนไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเราจะมาอ้างว่าสิ่งที่เราทำเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้เลยประการที่3นะคะจะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงค่ะและภัยนั้นต้องยังไม่ผ่านพ้นไปด้วยนะคะเช่นเขาวิ่งมาเนี่ยจะถึงตัวเราอยู่แล้วเงื้อมีดมากำลังจะแทงเราภัยนั้นยังเกิดขึ้นอยู่และยังไม่ได้ผ่านพ้นไปเราจึงกระทำการโต้ตอบกลับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราแบบนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดภัยนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาวิ่งมาต่อยเราหนึ่งทีเราล้มลงเขายืนดูหยุดทำเราแล้วแล้วเขาก็เดินหันหลังกลับไปอย่างเงี้ยภัยมันผ่านพ้นไปแล้วหากเราลุกขึ้นมาเอามีดไปแทงเขากลับหรือว่าวิ่งไปหรือว่ายิงเขาจากทางด้านหลังทั้งที่ภัยนั้นมันจบไปแล้วแบบเนี้ยเราจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะประการที่4นะคะการกระทำนั้นจะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยหมายความว่าสัดส่วนภัยที่คนร้ายก่อให้เกิดขึ้นกับเรากับสัดส่วนภัยที่เราก่อกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินมาถึงต่อยเราหนึ่งทีแต่ว่าเราเนี่ยชักปืนยิงเขาหมดแม็กเลยกรณีแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยสัดส่วนภัยมันไม่ได้กันซึ่งแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะคะทีนี้ก็จะมีคำกล่าวนึงที่เขาถามว่าอ้าวแล้วคำกล่าวที่บอกว่าคนดีไม่จำเป็นต้องหนีภัยล่ะแบบนี้เราจะใช้ในทางไหนคำตอบก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นพลเมืองดีเราอยู่ของเราเฉยๆนะคะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนแล้วอยู่ๆก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาจะทำร้ายเรามาก่อภัยให้เกิดกับเรากรณีแบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราต้องวิ่งหนีนะคะเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยหมายความว่าเราสามารถที่จะโต้ตอบกลับได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราหรือป้องกันให้ภัยที่กำลังเกิดกับเรานั้นอยู่เนี่ยมันยุติลง

0: แต่ยังไงก็ตามนะคะในการที่เราจะโต้ตอบกลับไปโดยอ้างป้องกันตัวค่ะจะต้องอยู่ภายใต้หลัก4ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ด้วยนะคะแต่ก็มีประเด็นนิดนึงนะคะอยากให้พวกเราตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ค่ะก็คือว่าการที่คนดีไม่จำต้องหนีภัยก็จริงแต่กฎหมายก็บอกว่าคนดีก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยเช่นกันหมายความว่าถ้าภัยนั้นมันจะเกิดกับเราก็จริงแต่ว่าเรายังมีทางเลี่ยงทางอื่นได้เราก็ควรที่จะเลี่ยงไปก่อนยกตัวอย่างเช่นมีคนมาล้อมท้าทายเราว่าจะแทงเราอยู่หน้าบ้านเราเป็นคนดีเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยแต่เราก็ไม่ต้องก้าวเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยหมายความว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะออกไปตามที่เขาท้าทายแล้วก็ไปป้องกันตัวแบบนี้อย่างเงี้ยจะเรียกว่าเราไปป้องกันตัวมันก็คงไม่ถูกต้องค่ะหลักกฎหมายในเรื่องป้องกันตัวนะคะมีไว้ขึ้นมาเพื่อปกป้องคนดีแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีจริงๆก็คือสติค่ะหากมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถโทรมาที่สายด่วนของเรานะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าอยากเจอพวกเราตัวเป็นๆนะคะก็ให้เดินเข้ามาพบพวกเราได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเราสพช.ทั่วประเทศนะคะรอให้บริการให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้มุกว่าฟังแล้วได้ประโยชน์จริงๆค่ะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเนาะโดยชอบด้วยกฎหมายโดยได้รับเกียรติจากคุณชุติการศรีณัฐกุลค่ะอัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการในหน้าที่ของผู้กันกรองงานค่ะมุกฟังไฮไลท์สำคัญคือในเรื่องของการกระทำแบบใดที่ถือว่าไม่ได้ล่วงเขาเรียกว่าอะไรสมเหตุสมผลเนาะในการที่จะตอบโต้กลับนะคะแต่ชอบคำหนึ่งที่ทางด้านของท่านอัยการจังหวัดพูดเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการมีสติเหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้เนาะแล้วก็เสิร์ชค่ะผ่านเพจ Facebook หรือว่า YouTube 3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมีโทรปรึกษาแล้วก็โทรที่สายด่วน1157อัยการช่วยได้หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกาตอนนี้9นาฬิกา39นาทีแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังการผ่านทางวิทยุแล้วก็ Facebook Live กันด้วยนะคะก็ทักทายทุกคนเลยค่ะน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยรวมถึงทุกท่านที่ฟังกันอยู่นะตอนนี้พี่อนันต์แก้วกัญญาด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านด้วยค่ะก็มาติดตามข่าวสารค่ะในพื้นที่ของสนามข่าวท้องถิ่นของเรากันต่อดีกว่าในช่วงครึ่งหลังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชหรือว่าสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันก่อนเมื่อวานนี้ชุมพรมีจัดกิจกรรมนำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่แหลมหัวโม่งคอกวางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะก็ผู้ราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมณจุดชมวิวแหลมหัวโม่งค่ะที่คอกวางเนาะตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรนะคะโดยนายเทียนชัยก็ได้นำจิตอาสากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเนาะเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในด้านของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการต่างประเทศการอนุรักษ์ธรรมชาติการสืบสานรักษาหัตถศิลปะและกรรมท้องถิ่นนะคะตามแนวพระดำริเนาะของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตลอดจนการพัฒนาบทบาทสตรีและก็ความเป็นอยู่ของราษฎรค่ะพร้อมทั้งมีการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ประสงค์นิกรมีความปรองดองสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจิตอาสาก็ได้ร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้เก็บขยะแล้วก็ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดชมวิว ิวแหลมหัวโม่งคอกวางซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของตำบลนาทุ่งเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีด้วยการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นหลักเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อที่จังหวัดชุมพรนะคุณผู้ฟังขายหนึ่งประเด็นข่าวสารชุมพรได้มีการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยยกระดับการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะนำโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณปี69นะคะเพื่อเป็นการทดสอบเนื้อแผนการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดแผนเผชิญเหตุแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประสานงานและการบูรณาการปฏิบัติระหว่างศูนย์บัญชาการการจังหวัดกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนายวิศรุตปัลลัคเชนค่ะป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดชุมพรก็กล่าวค่ะว่าชุมพรถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลนะคะจากลมมรสุมทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกทำให้มีฝนตกต่อเนื่องค่ะการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนาะก็จะเป็นการจำเป็นมากๆที่จะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านแผนการปฏิบัติการบุคลากรทรัพยากรและระบบการประสานงานค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการฝึกครั้งนี้ค่ะเป็นการใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและก็แผนที่เกี่ยวข้องกับกรอบในการฝึกสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะแล้วก็ข้อสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรวมถึงกองบัญชาการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมทั้งนำระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือว่า ICS Incident Command System เนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานด้วยนั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการที่อำเภอทุ่งสงนะคะมีการจัดโครงการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะนำโดยนายอำเภอทุ่งสงค่ะได้ร่วมเปิดโครงการเนื้อผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเป็นมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรผู้นำในพื้นที่นะคะมารวมการลงรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอาสาสมัครเกษตรแล้วก็เกษตรกรคนรุ่นใหม่รวม50รายเนี่ยมาเข้าร่วมกันเพื่อมาร่วมกันนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งเศษหญ้าแล้วก็สังข้าวที่มักจะถูกจำกำจัดด้วยวิธีการเผาในที่โล่งด้วยการนำมาเปลี่ยนเป็นการทำปุ๋ยหมักค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีช่วยแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนรวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าปัจจัยผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยแก้ปัญหาให้กับเหล่าพี่น้องเกษตรกรที่ต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตด้านพลังงานณขณะนี้นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะที่กทจ.ของนครศรีธรรมราชนะคะเดินหน้าตรวจสอบโครงการรัฐให้โปร่งใสคุ้มค่าค่ะมีการลงพื้นที่ไปสอดส่องศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสงงบประมาณกว่า50ล้านบาทนะคะโดยเรื่องนี้นางสาวทรงสิริจุมพลค่ะผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5และประธานกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันนะคะติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็กำหนดแนวทางในการสอดส่องโครงการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เนาะไปสอดส่องโครงการด้วย1โครงการด้วยกันนั่นก็คือโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้อำเภอทุ่งสงค่ะงบประมาณ50ล้านบาทเนาะโดยมีเทศบาลทุ่งสงเนี่ยเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มุ่งยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกการกระจายสินค้าและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้เพื่อให้คณะกรรมการค่ะได้ติดตามความก้าวหน้าเนาะตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างรอบด้านนั่นเองค่ะ ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ก็ไปการรับฟังเนาะข้อปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและก็ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐโดยที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะร่วมรับฟังแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานผู้ตรวจราชการนะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามการขับเคลื่อนงานป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนาะที่อำเภอปากพนังด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นายกู้เกียรตินิ่มเนียมค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะคะจากโรคพิษสุนัขบ้าเนื้อก็ถือว่าได้ปิดติดตามการทำงานรับฟังข้อมูลการสำรวจสัตว์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันที่ประชุมที่ดำเนินงานเนาะก็ได้มีการข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามยุทธศาสตร์ของชาติและสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเทศบาลเมืองปากพนังก็ได้ดำเนินโครงการนี้นะคะทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลปีละ2ครั้งประกอบด้วยครั้งที่1คือระหว่างเดือนตุลาคมปี68ถึงเดือนมีนาคมปี69ครั้งที่2คือระหว่างเดือนเมษาถึงเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีประชากรสัตว์ควบคุมสุนัขและแมวเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 ตัวนะคะซึ่งก็ได้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันให้แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะที่จังหวัดเองได้มีการร่วมกับองค์กรบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็วิทยาลัยนาฏศิลป์ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะพร้อมจัดงานขนสัมพันธ์ครั้งที่25ขนนักแสดงกว่า300ชีวิตค่ะมาร่วมสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเนาะคุณผู้ฟังคะสู่วัฒนธรรมเนาะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ติดตามเตรียมจัดโครงการ Folk Art วาดนครขนสัมพันธ์เยาวชนสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะศิลปะบำบัดประจำปีงบประมาณ69ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผอ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเนาะกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยสร้างพื้นที่ให้เยาวชนค่ะได้พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ควบคู่กับการอนุรักษ์และก็สืบสานมรดกภูมิปัญญาของชาติพร้อมต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชค่ะก็ได้ร่วมกันเนอะสืบสานงานในครั้งนี้ด้วยโดยงานในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการเสวนาทางวิชาการด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโขนกับการพัฒนามนุษย์และศิลปะบำบัดในสังคมร่วมสมัยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงผลงานศิลปินจากโครงการ Folk Art วาดนครค่ะการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการละเล่นโขนตลอดจนการฝึกทักษะด้านต่างๆของการแสดงโขนโดยเฉพาะการแสดงโขนสัมพันธ์ครั้งที่25นะคะเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกตัดเสียนหักศรทศกัณฐ์ค่ะโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานร่วมแสดงกว่า300ชีวิตด้วยกันประชาชนที่สนใจนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานแล้วก็ไปชมการแสดงนี้ได้ระหว่างวันที่16ถึง19กรกฎาคมนี้ที่สนามหน้าเมืองค่ะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดนครค่ะคือการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ประจำปี69ค่ะทุ่งสงวิชาการนะคะ 24-26 มิถุนายนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะก็จัดโดยทางด้านของนายบุญประสงค์นวลสายค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาร่วมเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ระดับภาคใต้นะคะหรือว่าทุ่งสงอะคาเดมิกค่ะระหว่างวันที่24-26มิถุนายนเนาะโดยมีนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยร่วมงานในครั้งนี้กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญค่ะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันเนี่ยไปพัฒนาตนเอง พัฒนางานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะให้มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนำมาสู่การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้และช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้นำไปสู่การคัดเลือกค่ะนักเรียนตัวแทนระดับภาคใต้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนั่นเองคุณผู้ฟังคะก็ไปติดตามกันได้มหกรรมในครั้งนี้ยังจัดขึ้นพรุ่งนี้อีก1วันนะคะต่อเนื่อง3วันเลยทีเดียวค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีได้มีการขับเคลื่อนแผนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะนำโดยนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดค่ะร่วมขับเคลื่อนเนาะการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับลุ่มน้ำตามหน้าที่แล้วก็อำนาจตามพรบทรัพยากรน้ำค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดทำแผนเนาะรวมถึงการทำให้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำเพียงพอแล้วก็มีมาตรฐานน้ำที่สะอาดเพื่อระดมความคิดเห็นค่ะและเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์รวมทั้งประเมินปัญหาอุปสรรคในให้การข้อเสนอแนะเนาะจัดทำแนวทางน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนแผนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนอีกด้วยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ำนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมการขับเคลื่อนแผนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคนั่นเองค่ะผู้ว่าราชการค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและก็บูรณาการพัฒนาจังหวัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายจุมพจน์วรรณฉัตรศรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการนะคะโดยได้มีการเน้นย้ำเนาะติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภารกิจที่สำคัญของจังหวัดความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี69การเตรียมจัดพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญการขับเคลื่อนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติการดำเนินงานของปปช.ค่ะการจัดกิจกรรมพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานั่นเองคุณผู้ฟังคะโดยผู้ว่าได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยค่ะบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งยกระดับคุณภาพในการให้บริการภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการค่ะแล้วก็สร้างความมั่นคงความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ชาวสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะผู้ว่าได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณนะคะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยค่ะโดยติดตามเนาะมีการติดตามแล้วก็รับทราบผลการใช้จ่ายแล้วก็เบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนะคะนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเร่งรัดหน่วยงานที่มีโครงการเบิกจ่ายแล้วก็ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยจำนวน59หน่วยงานรวมทั้งสิ้น182โครงการจัดสรรงบถือจ่ายรวมกว่า 1,100 ล้านบาทค่ะรวมทั้งจะมีการลงพื้นที่ติดตามเรื่องรัดการใช้จ่ายแล้วก็เบิกจ่ายงบประมาณด้วยนะคะเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ครม.ได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะสุราษฎร์ธานีมีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติค่ะนำโดยนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้ร่วมพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นนะคะเพื่อหารือแนวทางในการสรรหาและก็การคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติที่มีที่ส่วนกลางค่ะกำหนดให้ดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะที่สำนักงานเกษตรค่ะได้มีการประชุมในเรื่องของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการเรื่องนี้นำโดยนายกับนางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป็นการเน้นบูรณาการให้ทำงานร่วมกันนะคะสอดคล้องกันไปด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็ร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ค่ะซึ่งปัจจุบัน ันเนาะสุราษฎร์ธานีมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วกว่า724แห่งมีสมาชิกกว่า 17,105 รายและมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจำนวน10แห่งจำนวนกว่า635รายนั่นเองค่ะมากันต่อข่าวที่วัฒนธรรมจังหวัดนะคะได้ขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมเตรียมจัดสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมยกย่องคนดีพร้อมผลักดันผลงานสู่เวทีระดับภาคเรื่องนี้นำโดยจ่าเอกพิรพรอุริผลวัฒนธรรมจังหวัดค่ะได้ติดตามประชุมในเรื่องของการขับเคลื่อนเนาะงานคุณธรรมแล้วก็ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมภายใต้แนวคิดชมชัยเชียร์เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับองค์กรปกครองให้องค์กรเครือข่ายค่ะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆซึ่งจะมีจัดขึ้นเนาะวันคุณธรรมเมืองคนดีเนี่ยในวันที่29กรกฎาคมปี69นี้ค่ะรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังขาในพื้นที่ของจังหวัดของเรานะคะรวมถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยค่ะวันนี้รายการคุยข่าว9โมงคุณผู้ฟังขาหมดเวลาลงแล้วนะคะมุกออนปวีวัชราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทในพื้นที่3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาติดตามรายการคุยข่าว9โมงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้
6: พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่หากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิจะมีลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือไม่DSI มีหน้าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นการพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจของศาลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าอนุรักษ์ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
7: ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นบ้านสาแหมหมู่4ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพรัญชัยสิริพุทธหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่345และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากได้ร่วมการตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายพร้อมด้วยของกลางไม้ประดู่แปรรูปจำนวน20แผ่นปริมาตร 2.54 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายของรัฐคิดเป็นเงินจำนวน 177,800 บาทโดยกล่าวหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างจริงจังดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดไร
5: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำอุทกภัยเต็มกำลังขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนมีน้ำเกือบร้อยละ50
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก

0: เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชนรับประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมจัด Thailand Content Market 2026นะคะในวันที่20-22กรกฎาคมนี้ซึ่งจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์แห่งภูมิภาคนะคะและยังมีประเด็นนะคะสำหรับทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศเสนอร่างพรบ Lemon Law นะคะในการยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องเปลี่ยนได้ค่ะและยังมีข่าวสารนะคะที่ทางรัฐบาลเร่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำนะคะที่ชายฝั่งของบางสะพานนั่นเองสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขยายผลสำรวจค่ะพร้อมวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิดค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะทางด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากันค่ะด้วยทางรัฐบาลนะคะและทางกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันนะคะปันนรสมวานนะคะแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งในเวลา 7:30 น.นะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันนะคะปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนนะคะถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลนะคะประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งการประกอบพิธีในวันนี้นะคะได้รับเมตตาจากสมเด็จพระพุทธายาน กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์มหากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารพร้อมด้วยพระราชาคณะ20รูปนะคะสวดพระพุทธมนต์และเดินบิณฑบาตนั่นเองค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะซึ่งจบแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีถวายทายธรรมและปิ่นโตพระตราหารแก่พระสงฆ์นะคะเจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดผ้าภูษาโยงค่ะนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทิยานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายนะคะเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีด้วยกันนะคะพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกวดน้ำรับพรแล้วก็กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัช

0: คนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
0: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
1: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
0: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
1: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค
0: ์เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
0: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
1: รับสักเลยไหมครับท่าน
3: ไม่ครับ
2: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
4: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
5: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
6: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
7: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นแรกที่น่าสนใจกันก่อนเลยค่ะสำหรับประเด็นของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เตรียมจัด Thailand Content Market 2026ในวันที่20ถึง22กรกฎาคมนี้นะคะโดยผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์แห่งภูมิภาคนั่นเองค่ะโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะร่วมกับทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนและพันธมิตรภาคเอกชนนะคะได้เปิดตัวงาน Thailand Content Market 2026นะคะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกเลยค่ะของประเทศไทยเรานะคะเพื่อสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้สร้างสรรค์เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานักลงทุนแล้วก็ผู้ซื้อนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะพร้อมผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของภูมิภาคโดยจะมีกำหนดจัดนะคะระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาทางธุรกิจนะคะไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะสะท้อนนโยบายของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนะคะที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งภาพยนตร์ซีรีส์เกมแอนิเมชันคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ในรูปแบบใหม่นะคะพร้อมสร้างแพลตฟอร์มระดับประเทศที่รวบรวมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยเลยค่ะมาอยู่บนเวทีเดียวกันสามารถเชื่อมโยงธุรกิจการลงทุนแล้วก็การส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะและทั้งนี้ค่ะ Thailand Content Market 2026นะคะได้รับการออกแบบให้เป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์แบบครบวงจรเลยค่ะผ่าน12หมวดธุรกิจสำคัญและรวมไปถึงยังเปิดพื้นที่ด้วยนะคะให้กับประชาชนได้สัมผัสในโลกของคอนเทนต์ไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าและบริการจากธุรกิจคอนเทนต์ไทยในหลากหลายประเภทเลยค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจนะคะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยและรวมไปถึงการวางรากฐานโครงสร้างพื้น

ฐานทางการค้าเพื่อการผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกในระยะยาวด้วยนะคะโดยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะหรือว่าDITP ของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมกับทางสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนและพันธมิตรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมคอนเทนต์นะคะในการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Thailand Content Market 2026งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยเลยค่ะมุ่งสร้างเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยผู้สร้างสรรค์นักลงทุนแล้วก็ผู้ซื้อจากทั่วโลกเลยนะคะพร้อมที่จะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของภูมิภาคซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่20-22กรกฎาคมในเวลา10 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชั้นจีนะคะซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรีเลยค่ะผู้ฟังซึ่งได้รับการตอบรับจากทางผู้ประกอบการไทยแล้วก็ต่างประเทศเป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะก็มีผู้ที่แสดงสินค้าเข้าร่วมงานแล้วนะคะตอนนี้กว่า300รายด้วยกันครอบคลุมหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ค่ะประกอบไปด้วยคันทรีนะคะจากเกาหลีจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอาเซียนด้วยนะคะรวมไปถึงมีคู่ค้าต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมกว่า300รายด้วยกันจากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งก็คาดว่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจเนี่ยไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยนายพรวิศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ธุรกิจความบันเทิงนะคะแต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมากเลยนะคะจากต้นทุนด้านความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญาการส่งออกการสร้างงานแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับประเทศเราด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังคอนเทนต์ไทยเนี่ยได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งภาพยนตร์เอ่ยซีรีส์เอ่ยแล้วก็ยังมีเกมแอนิเมชันคาแรคเตอร์แล้วก็รูปแบบคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งก็จะสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยด้วยนะคะและยังมีความพร้อมของทางอุตสาหกรรมที่จะก้าวสู่ตลาดโลกด้วยซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะเลยได้มีการผลักดันผู้ประกอบการไทยนะคะให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติการจัดคณะผู้แทนการค้าการเจรจาธุรกิจและรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าทั่วโลกด้วยนะคะโดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญเลยนะคะที่มีการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะและรวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกด้วยนะคะทั้งศักยภาพและก็โอกาสของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนั่นเองค่ะก็เลยมีการร่วมมือนะคะกับทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดงาน Thailand Content Market 2026ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการอีกก้าวหนึ่งสำคัญเลยค่ะในการสร้างแพลตฟอร์มระดับประเทศนั่นเองค่ะก็เลยมีการรวบรวมในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมนะคะให้มาอยู่บนเวทีเดียวกันตั้งแต่ผู้สร้างผู้ผลิตเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึงผู้ซื้อนักลงทุนแล้วก็พันธมิตรจากทั่วโลกเลยนะคะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจเป็นรูปธรรมนะคะสร้างโอกาสใหม่ๆในการส่งออกแล้วก็ยกระดับประเทศไทยเนี่ยให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของภูมิภาคด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของดร.ชาคริตพิชยางกูลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะได้กล่าวว่าการจัดงาน Thailand Content Market 2026เนี่ยสะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมกันสร้างระบบนิเวศนะคะให้แข็งแกร่งให้กับทางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยทั้งในมิติของการค้าการลงทุนแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของนักสร้างสรรค์ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเลยทีเดียวค่ะซึ่งสำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผ่านโครงการสำคัญค่ะอย่างเช่น CIA Content Lab แล้วก็ Content Project Market นะคะจนต่อยอดค่ะไปสู่ Bangkok International Content Market 2026นะคะ
ภายใต้งาน Thailand Content Market 2026ซึ่งก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายและพื้นที่เจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติแห่งแรกเลยนะคะของประเทศไทยของเราครอบคลุมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ CG Animation ผ่านกิจกรรมสำคัญค่ะทั้งการนำเสนอโครงการการจับคู่เจรจาทางธุรกิจแล้วก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะในระดับประเทศแล้วก็นานาชาติด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับไทยเรานะคะก็มีต้นทุนสำคัญนะคะทางด้านของวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บุคลากรที่มีศักยภาพนะคะซึ่งสิ่งสำคัญค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างผลงานที่ดีนะคะผู้ฟังแต่ยังเป็นการสร้างระบบที่ช่วยให้ผลงานเหล่านั้นเนี่ยสามารถเติบโตสร้างมูลค่าแล้วก็พัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าสูงได้นะคะเราไปถึงแข่งขันได้ในระดับสากลด้วยค่ะต่อยอดสู่การลงทุนการร่วมผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับ Thailand Content Market 2026นะคะก็ได้รับการออกแบบให้เป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์แบบครบวงจรเลยค่ะครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะคะโดยแบ่งออกเป็น12หมวดธุรกิจค่ะได้แก่ฟิล์มทีวีซีรีส์นะคะแล้วก็ GLBL ก็คือ Girl Love Boy Love นั่นเองและยังมีโปรดักชันเกมนะคะแอนิเมชันคาแรคเตอร์บุ๊กแอนด์เลิร์นนิ่งอาร์ตทอยบอร์ดเกมแล้วก็คอนเทนต์เซอร์วิสนะคะโดยภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมสำคัญค่ะผู้ฟังอย่างเช่นพื้นที่การจัดแสดงผลงานการเจรจาธุรกิจการนำเสนอผลงานการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะรวมไปถึงเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้วยค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้นำเสนอศักยภาพสร้างพันธมิตรแล้วก็ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่ตลาดโลกได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดพื้นที่สำหรับประชาชนทั่วไปด้วยนะคะให้ได้สัมผัสโลกของคอนเทนต์ไทยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะผ่านการจัดแสดงผลงานกิจกรรมจากผู้สร้างคอนเทนต์นะคะแล้วก็การนำเสนอเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมรวมไปถึงโอกาสในการพบปะและเรียนรู้เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานนะคะจากทางนักสร้างสรรค์ไทยนั่นเองค่ะซึ่งผู้เข้าชมนะคะก็ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจคอนเทนต์ไทยได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะอย่างเช่นคาแรคเตอร์สินค้าเมอร์เชนดิสนะคะทั้งเกมของสะสมงานออกแบบสร้างสรรค์แล้วก็ผลงานลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยนะคะโดยหลายผลงานค่ะก็จะนำมาเปิดตัวแล้วก็จะแสดงเป็นครั้งแรกนะคะภายในงานเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ร่วมสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการจัดงานก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าให้กับทางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนะคะและเป็นเวทีสร้างสรรค์ด้วยนะคะในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกผู้สนใจนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ด้วยนะคะได้ที่ www.thailandcontentmarket.com นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารแรกนะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมในการจัด Thailand Content Market 2026นะคะในวันที่ 20-22 กรกฎาคมนี้โดยผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์แห่งภูมิภาคนั่นเองค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะผู้ฟังค่ะสำหรับประเด็นของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้เสนอร่างพรบ.เลมอนรอลนั่นเองค่ะยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะคะของเสียต้องเปลี่ยนได้นั่นเองค่ะโดยนาง

บกพร่องซึ่งในปัจจุบันมักจะเป็นภาระของผู้ซื้อค่ะในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็มาเรียกร้องสิทธิ์นะคะโดยกำหนดหลักการสำคัญค่ะว่าผู้ขายเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องให้สันนิษฐานนะคะว่าความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าเลยนะคะผู้ซื้อไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์เองค่ะโดยสินค้าทั่วไปอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รถจักรยานยนต์กำหนดไว้อยู่ที่6เดือนนะคะส่วนรถยนต์ค่ะกำหนดไว้ที่1ปีนะคะนอกจากนี้ก็ยังกำหนดสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกร้องให้ซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือว่ายกเลิกสัญญาและขอคืนเงินนะคะซึ่งก็สินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันค่ะและเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็เปลี่ยนได้ภายใน14วันนะคะนับตั้งแต่วันที่รับสินค้านั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการซ่อมนะคะก็กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้แล้วเสร็จภายใน60วันด้วยกันนะคะและรถยนต์ภายใน90วันนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าลดข้อพิพาทและภาระการฟ้องร้องนะคะส่งเสริมให้ทางผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าแล้วก็ดูแลหลังการขายมากขึ้นนะคะยกระดับมาตรฐานความคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้ทัดเทียมกับสากลแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะในฐานะของผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดนะคะเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือว่าลีมอนลอนั่นเองนะคะเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในขั้นที่1นะคะขั้นการรับหลักการนั่นเองค่ะโดยที่ประชุมนะคะมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับด้วยกันนะคะที่ได้เสนอประกบกันและได้ใช้ร่างของทางคณะรัฐมนตรีในการเป็นร่างหลักในการพิจารณานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกเลยนะคะภายใต้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนั่นเองซึ่งนางสาวสุภมาศค่ะได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้าหลายประเภทมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและก็กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนนะคะความชำรุดบกพร่องอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัยค่ะผู้ฟังอย่างเช่นการออกแบบการผลิตการประกอบการขนส่งการเก็บรักษาหรือว่าการดูแลสินค้าก่อนจำหน่ายนะคะทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติในลักษณะภายนอกได้โดยทันทีนั่นเองและรวมไปถึงมักจะพบปัญหาภายหลังการใช้งานด้วยนะคะและพอเมื่อเกิดปัญหาแล้วนะคะผู้ซื้อก็กลับเป็นฝ่ายที่ต้องพิสูจน์เองว่ามีความเสียหายเนี่ยมีมาอยู่ก่อนแล้วนะคะก็ทำให้หลายคนต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทางด้านของกฎหมายฉบับนี้ก็เลยเข้ามาในการแบ่งเบาภาระในเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็เป็นหลักประกันด้วยนะคะที่ชัดเจนให้กับทางผู้บริโภคซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายหลักนะคะที่ให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการชำรุดบกพร่องนะคะโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายค่ะว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้เลยค่ะว่าเป็นความชำรุดบกพร่องมีอยู่ตั้งแต่วันส่งมอบสินค้านะคะซึ่งผู้ซื้อก็ไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะกำหนดไว้อยู่ที่6เดือนด้วยกันส่วนรถยนต์กำหนดไว้อยู่ที่1ปีด้วยกันค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะร่างกฎหมายนะคะก็ยังให้สิทธิ์กับผู้ที่ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือว่าเลิกสัญญาหรือว่าคืนเงินได้นะคะหากมีการพบความบกพร่องที่ร้ายแรงซึ่งในสาระสำคัญค่ะผู้ซื้อสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีโดยสินค้าทั่วไปนะคะก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันค่ะและเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนได้ภายใน14วันนะคะนับตั้งแต่วันที่รับสินค้าส่วนการซ่อมค่ะก็กำหนดให้ผู้ขายเนี่ยซ่อมสินค้าทั่วไปนะคะให้แล้วเสร็จภายใน60วันและรถยนต์เนี่ยภายใน90วันด้วยกันนะคะและนอกจากนี้ก็ยังกำหนดความรับผิดนะคะโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบทุกกรณีเลยนะคะเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศค่ะได้ย้ำนะคะว่าต้องการให้คนไทยเนี่ยซื้อสินค้าอย่างมั่นใจ

0: เมื่อจ่ายเงินไปแล้วก็ต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสมควรนะคะและหากเกิดปัญหาก็จะต้องมีระบบที่ช่วยแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดข้อพิพาทลดภาระการฟ้องร้องนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาใส่ใจคุณภาพสินค้ามากขึ้นเป็นการยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้ทัดเทียมกับสากลนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะหากประชาชนพบกับปัญหาสินค้าหรือว่าบริการนะคะก็สามารถร้องเรียนได้เลยค่ะที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะแล้วก็เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าสูตรดำรงธรรมทั่วประเทศเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่รัฐมนตรีสุภมาศได้เสนอร่างพรบ Lemon Law นะคะในการยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องเปลี่ยนได้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวทางด้านรัฐบาลเร่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำค่ะใช้ฝั่งบางสะพานสั่งกรมทรัพย์สินขออภัยค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะในการขยายผลสำรวจพร้อมวางมาตรการป้องกันลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
2: ไม่เอาเลิกแล้ว
1: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตายด้วยกันตายด้วยกัน
3: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
4: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเกาะติดทุกสถานการณ์เที่ยงตรงกระชับฉับไวร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของทางรัฐบาลค่ะในการเร่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำนะคะที่ชายฝั่งบางสะพานสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ขยายผลสำรวจนะคะพร้อมวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพร้อมประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะโดยผลการตรวจสอบนะคะบริเวณจุดที่ได้รับแจ้งไม่พบปลาหมอคางดำนะคะแต่จากข้อมูลในพื้นที่ก็พบว่าปลาชนิดดังกล่าวแพร่กระจายตามแนวชายฝั่งมานานกว่า7ปีแล้วค่ะจึงได้เร่งขยายการสำรวจเพิ่มเติมไปอีก4จุดนะคะก็พบปลาหมอคางดำใน3จุดและไม่พบอีก1จุดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่แนวปะการังใกล้กับชายฝั่งนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมลดผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งนะคะโดยทั้งนี้นะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนและชาวประมงหากพบปลาหมอคางดำหรือว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เลยนะคะหรือว่าสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลที่1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะเดินหน้าติดตามสถานการณ์และการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่องนะคะหลังได้รับรายงานการพบปลาชนิดดังกล่าวบริเวณใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงนะคะพร้อมกับขยายผลการสำรวจและการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศทางทะเลค่ะเพื่อกำหนดแนวการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะคะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเลยค่ะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเรานะคะเนื่องจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบางชนิดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้รวมไปถึงระบบนิเวศแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้มีการสั่งการให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.นะคะในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โดยเร่งด่วนภายหลังได้รับแจ้งนะคะว่ามีการพบปลาหมอคางดำบริเวณใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพร้อมมอบหมายให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเชิงลึกประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบเลยค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวได้นะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณจุดที่ได้รับแจ้งนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลและมีความลึกอยู่ที่12เมตรนะคะผลการสำรวจไม่พบปลาหมอคางดำในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากชาวประมงและก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้านเลยค่ะซึ่งผลจากการสอบถามข้อมูลภาคสนามนะคะก็ได้พบว่าปลาหมอคางดำเนี่ยได้มีการแพร่กระจายไปอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งบริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีเลยค่ะซึ่งสะท้อนเห็นถึงว่าปลาชนิดนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวแล้วก็อาศัยอยู่ในระบบนิเวศชายฝั่งของพื้นที่มาในระยะหนึ่งแล้วนะคะจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษาผลกระทบในเชิงนิเวศวิทยาอย่างละเอียดเลยเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเพิ่มของจำนวนประชากรปลานะคะรวมไปถึงการแข่งขันกับสัตว์น้ำท้องถิ่นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศทางทะเลด้วยนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะทางของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เลยได้มีการขยายผลการสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียง อีก4จุดด้วยกันค่ะโดยใช้วิธีการสำรวจทางวิชาการตามมาตรฐานด้านทรัพยากรทางทะเลนะคะเพื่อเป็นการประเมินการกระจายตัวและความหนาแน่นของประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งการสำรวจในครั้งนี้ค่ะก็พบปลาหมอคางดำใน3จุดนะคะจากทั้งหมด4จุดด้วยกันที่มีการดำเนินการสำรวจนะคะขณะที่อีก1จุดก็เป็นแนวพื้นที่แนวปะการังใกล้ชายฝั่งนะคะไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดค่ะซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะต่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงและวางแผนติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปนะคะซึ่งสำหรับข้อมูลด้านประชากรของปลาหมอคางดำที่พบในพื้นที่ตัวอย่างนะคะก็คือพบว่ามีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณอยู่ที่61ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะมีความยาวลำตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 13.4 ซมและมีน้ำหนักเฉลี่ยนะคะ 68.6 กรัมด้วยกันโดยพบตัวอย่างที่มีน้ำหนักสูงสุดนะคะถึง315กรัมเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าปลาหมอคางดำในพื้นที่เนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังพบว่าปลาหมอคางดำเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิดเลยนะคะทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลนะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยเฉพาะในประเด็นของการแข่งขันด้านอาหารและที่อยู่อาศัยนะคะรวมไปถึงผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวด้วยซึ่งปลาหมอคางดำค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในชนิดสายพันธุ์ต่างถิ่นนะคะที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีศักยภาพในการปรับตัวและการขยายพันธุ์ได้ดีในแหล่งน้ำหลากหลายประเภทเลยค่ะหากไม่ได้รับการติดตามการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมนะคะก็อาจจะส่งผลต่อโครงสร้างประชากรของสัตว์น้ำพื้นถิ่นได้เลยนะคะรวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ด้วยนะคะด้วยทั้งนี้ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเลยได้มีการกำชับให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยนำข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางข้อมูลทางวิชาการนะคะเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่นั่นเองค่ะและนอกจากการสำรวจและติดตามประชากรปลาหมอคางดำแล้วนะคะก็ยังมีการเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาชุมชนชายฝั่งแล้วก็ภาคประชาชนด้วยนะคะเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะจะนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะย้ำนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการก็คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมนะคะควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดานะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือจากประชาชนชาวประมงแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ชายฝั่งนะคะว่าหากพบปลาหมอคางดำหรือว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานอื่นๆนะคะก็สามารถแจ้งข้อมูลได้เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ให้พื้นในเจ้าหน้าที่พื้นที่ได้รับทราบนะคะหรือว่าแจ้งทางสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลค่ะที่หมายเลข1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยนะคะในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราและช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานได้อย่างมีประสิทธิผลเลยนะคะซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางรัฐบาลเร่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำชายฝั่งบางสะพานนะคะโดยการสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขยายผลสำรวจพร้อมวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะและมาติดตามกันที่ประเด็นส่งท้ายค่ะผู้ฟังขาสำหรับประเด็นของรัฐบาลชวนผู้ประกันตนโสดนะคะในการรักษาสิทธิ์ทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าส่งต่อสิทธิประโยชน์ประกันสังคมถึงคนที่ต้องการดูแลนั่นเองค่ะ โดยทางรัฐบาลนะคะเชิญชวนผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะโสดนะคะที่ไม่มีทายาทตามกฎหมายหรือว่าประสงค์ที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้บุคคลเฉพาะรายจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์นะคะกรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมนะคะในการส่งต่อถึงบุคคลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานประกันสังคมค่ะระบุนะคะว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกรณีตายตั้งแต่36เดือนขึ้นไปนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตโดยจะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งหากไม่ได้ระบุไว้ก็จะจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะและนอกจากนี้ผู้จัดการศพก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทส่วนเงินสงเคราะห์กรณีตายและได้รับตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบนะคะก็อาจจะมีสิทธิ์ในการได้รับเงินบำนาญชราภาพตามเงื่อนไขตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองนะคะและจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่สะสมจากการส่งเงินสมทบเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับบุคคลที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของผู้ประกันตนนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่มเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะโสดค่ะไม่มีทายาทตามกฎหมายและผู้ที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคลเฉพาะรายนะคะพร้อมกับเชิญชวนให้จัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้านะคะโดยที่ให้สิทธิประโยชน์เนี่ยที่เกิดขึ้นจากการส่งเงินสมทบตลอดระยะเวลาการทำงานเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังบุคคลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะผู้ฟังแล้วก็ไม่สูญเปล่าด้วยเมื่อเกิดเหตุที่คาดไม่ถึงนั่นเองค่ะโดยทางร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนอย่างเท่าเทียมเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรแล้วก็ไม่มีทายาทตามกฎหมายด้วยนะคะซึ่งอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการส่งต่อสิทธิประโยชน์หลังจากการเสียชีวิตนั่นเองหากไม่ดำเนินการระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินเอาไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เลยขอเชิญชวนผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะสิทธิ์ของตนเองนะคะแล้วก็พิจารณาในการจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตด้วยนะคะเพื่อให้บุคคลที่เป็นผู้ประกันตนประสงค์จะมอบสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตพี่น้องญาติสนิทหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนะคะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวตามเจตนารมณ์ของผู้ประกันตนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ค่ะได้กล่าวว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตราที่73วงเล็บ2นะคะได้กำหนดให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบในกรณีตายมาแล้วไม่น้อยกว่า36เดือนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ในกรณีที่เสียชีวิตซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินดังกล่าวให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนได้ระบุชื่อไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งการจัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถกำหนดทิศทางการส่งต่อสิทธิประโยชน์ของตนเองได้อย่างชัดเจนนะคะเป็นการลดความสับสนแล้วก็ข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้นั่นเองรวมไปถึงการสร้างความมั่นใจได้ค่ะว่าสิทธิประโยชน์ที่สะสมจากการส่งเงินสมทบจะตกถึงบุคคลที่ผู้ประกันตนต้องการที่จะดูแลอย่างแท้จริงนะคะซึ่งสำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้จัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์เอาไว้ล่วงหน้านะคะทางของสำนักงานประกันสังคมก็จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทางทายาทตามกฎหมายนั่นเองค่ะโดยการแบ่งจ่ายในจำนวนที่เท่ากันระหว่างผู้มีสิทธิ์ได้แก่สามีหรือภริยาด้วยชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาหรือว่าบุตรของผู้ประกันตนนะคะซึ่งดังนั้นนะคะผู้ประกันตนที่มีทายาทตามกฎหมายครบถ้วนอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีความประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นเป็นการเฉพาะก็ไม่จำเป็นเลยค่ะที่จะต้องจัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์เพิ่มเติมเนื่องจากกฎหมายได้กำหนดแนวทางการจ่ายสิทธิประโยชน์เอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับผู้ที่ไม่มีทายาทตามกฎหมายหรือว่าผู้ที่มีความประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในฐานะของทายาทตามกฎหมายนะคะอย่างเช่นผู้ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสพี่น้องญาติหรือบุคคลใกล้ชิดนะคะ การจัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าจะช่วยให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยสามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้ประกันตนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารทางด้านรัฐบาลที่ชวนให้กับผู้ประกันตนโสดนะคะในการรักษาสิทธิ์ทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านะคะโดยการส่งต่อสิทธิประโยชน์ประกันสังคมถึงคนที่ต้องการดูแลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาทองค่ะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHzและสวทุ่งสงฆ์ FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
3: เหยียบลาด24มิถุนายน69บ่ายโมงครึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดและร่วมเป็นสักขีพยานในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายน69ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปผ่าน Facebook Live Fanpage FBA ไทยเผาจริงจบจริง Burn for Better

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
7: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเป็นพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ15วันนับแต่การสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีสืบมา เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำในแพทย์ทีโดรสอัธานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569นะคะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตติค่ะวันนี้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณนะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร90.75แล้วก็ที่104.75เมกะเฮิรตซ์ค่ะ0775041101และ0775111453ขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะคะใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กันได้4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th ช่องทางที่2ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรช่องทางที่3ผ่านทางไปรษณีย์ค่ะจ่ายหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000ค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกค่ะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5นะคะเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้เช่นเคยนะถ้าปุ้ยมาพูดคุยกันก็จะอัปเดตราคาน้ำมันกันนะคะเป็นประจำในทุกๆวันที่ปุ้ยจัดรายการเนาะไปกันที่ปตท.ค่ะสำหรับที่ปตท.วันนี้นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ38.05 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 33.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 28.99 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทเบนซิน95 47.64 บาทแก๊ส NGV 19 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม50.05 บาทค่ะดีเซลนะคะ37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 47.79 บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมนะคะ49.79 บาทค่ะที่บางจากค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 28.99 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม53.44 บาทที่เชลนะคะแก๊สโซฮอล์95 38.55 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.55 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 38.18 บาทเชล V Power แก๊สโซฮอล์95 49.84 บาทค่ะดีเซล B20 32.50 บาทเชล Fuelchef ดีเซล37.50 บาทเชล V Power ดีเซล49.84 บาทค่ะคีคราเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 38.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.05 บาทแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทเบนซิน95 53.41 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทค่ะดีเซล B20 32.50 บาทที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.05 บาทแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทแล้วก็ดีเซลนะคะ37.50 บาทและที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.05 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทเบนซิน95 48.14 บาทค่ะดีเซลนะคะ37.50 บาทแล้วก็ดีเซล B2032.50 บาทค่ะนั่นคือราคาน้ำมันประจำวันนี้นะคะ25 มิถุนายน 2569ค่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนค่ะยังอยู่กับปุ้ยนะคะ 11:28 นขอบคุณสายจากพี่สาวหลังสวนนะคะแล้วก็พี่สาวทุ่งตะโกด้วยของเงินเพลงกันเข้ามานะคะทยอยเปิดให้ได้ฟังกันที่0775041101และ0775111453ยังขอกันเข้ามาได้มีประกาศนะคะแจ้งสำหรับหลากหลายพื้นที่เลยค่ะวันนี้น้ำประปาหยุดไหลเนาะ25 มิถุนายนวันนี้นะคะน้ำจะหยุดไหลตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะเพราะว่ามีการทำท่อ AC ขนาด500 มิลลิเมตรนะคะแตกฉุกเฉินบริเวณต้นยางใหญ่ถนนกรมหลวงซอย5ค่ะตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องหยุดจ่ายน้ำนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดค่ะตำบลสะพลีอำเภอปะทิวทั้งหมดนะคะตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดค่ะตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดตำบลบางมากนะคะอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดค่ะตำบลหาดไซรีอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่ตำบลดอนยางอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดก็จนถึงเวลา18 นาฬิกาค่ะแต่ว่าถ้าหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกตินะคะก็แจ้งกันมาสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพรค่ะมากันที่ข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างและมีโครงการอะไรน่าสนใจบ้างค่ะพฤหัสบดีที่25 มิถุนายนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชสิดานะคะก็มีพิธีกันไปที่หอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1ค่ะพิธีในครั้งนี้นะคะท่านนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็มอบหมายท่านเลขายุทธค่ะไปร่วมพิธีค่ะเวลาการรายการวันนี้ค่ะมีโครงการสินค้าเกษตรรุ่นที่2นะคะมีพิธีเปิดกันไปที่โรงแรมมรกตค่ะการรายการเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ท่านรองวณิพงศ์ค่ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาที่ห้องพุทธพิชยาโรงแรมนานาบุรีค่ะเป็นการสัมมนานวัตกรรมเพื่อการบริหารท้องถิ่นยุคใหม่นะคะกำลังร้อนเลยเนาะสำหรับท้องถิ่นนะคะการรายการถึง11:20 นค่ะวันนี้มีคณะศึกษาดูงานเข้าไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะเป็นคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันนะคะรุ่นที่20ไปเข้าไปศึกษาดูงานนะคะนั่นคือภารกิจประจำวันค่ะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะส่วนใครที่อยากจะติดตาม

การท่านนายกนะคะนายกต้งก็พาไปเดินรอบลูกปลาลิงนะคะท่าน้ำครบทุกท่าเลยนะคะสำหรับที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นการสำรวจพื้นที่หนองใหญ่ค่ะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะก็ไปเดินกันมานะคะเราได้ออกกำลังกายด้วยข่าวสารเมื่อวานนี้กันสักเล็กน้อยนะคะอบจ.ชุมพรค่ะร่วมหารือจัดตั้งศูนย์รักษามะเร็งครบวงจรยกระดับการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องทำงานท่านนายกนะคะท่านสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยท่านนพดลอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีท่านศรีชัยวีระนรพานิชค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรแล้วก็แพทย์หญิงปฐมพันธ์อนันตพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดหางบประมาณและการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งศูนย์รักษามะเร็งครบวงจรที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณและการบูรณาการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้โครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันจะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของจังหวัดชุมพรลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การเดินทางของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษานอกพื้นที่นะคะรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในจังหวัดชุมพรและก็จังหวัดใกล้เคียงนั่นเองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็พร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะถ้ามีจริงๆแล้วผ่านมาน่าจะสัก2ปีแล้วนะคะที่จังหวัดชุมพรเรามีศูนย์รักษาโรคหัวใจนะคะตอนนั้นอบจ.ชุมพรก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณไป20กว่าล้านบาทนะคะในการจัดตั้งนะคะในการสร้างนะคะแล้วก็เราก็ได้มีศูนย์รักษาโรคหัวใจนะคะประจำอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้เรากำลังหาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณค่ะทุกภาคส่วนนะคะเพื่อผลักดันให้มีโครงการให้มีศูนย์รักษาโรคมะเร็งอยู่ในจังหวัดชุมพรนะคะลดภาระนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ป่วยนะเป็นโรคมะเร็งไม่ต้องเดินทางไปสุราษฎร์ไปกรุงเทพไปหัวหินนะคะก็อยู่ที่ชุมพรกันได้เลยนะคะก็รอติดตามค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะของโครงการนี้ค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพูดมาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนค่ะ

สุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะระวังอันตรายกันหน่อยค่ะเป็นอันตรายจากภาวะร่างกายขาดน้ำนะคะภาวะร่างกายขาดน้ำคืออะไรมีใครรู้กันบ้างไหมภาวะร่างกายที่สูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่มากกว่าที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายค่ะทำให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากได้หลายทางเลยค่ะอาจจะเป็นอากาศร้อนจัดหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆออกกำลังกายหนักเหงื่อออกมากนะคะท้องเสียหรือว่าอาเจียนดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะหรือว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอยู่ในที่สูงหรือกำลังเดินทางอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลานานๆนะคะก็เกิดภาวะขาดน้ำได้สำหรับอันตรายจากภาวะขาดน้ำในร่างกายนะคะระดับเล็กน้อยเนี่ยจะมีอาการแบบนี้ค่ะถ้าเป็นในระดับเล็กน้อยเนี่ยจะรู้สึกปวดหัวนะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปากแห้งคอแห้งแล้วก็มีปัสสาวะน้อยสีเข้มค่ะสีของปัสสาวะน่าจะเข้มไปในระดับปานกลางเนี่ยอาการจะเริ่มออกชัดแล้วค่ะคือวิงเวียนศีรษะหน้ามืดสมาธิสั้นลงหงุดหงิดง่ายกล้ามเนื้อเป็นตะคริวนะคะถ้ารุนแรงเนี่ยจะมีชีพจรที่เต้นเร็วความดันโลหิตต่ำช็อกหมดสติอวัยวะทำงานผิดปกติอาจเสียชีวิตได้หรือว่าฮิสโตกนั่นเองนะคะถ้ามีอาการแบบว่ารุนแรงขนาดนี้ต้องฉุกเฉินเท่านั้นค่ะหากมีอาการรุนแรงค่ะต้องรีบพบแพทย์ทันทีเลยนะคะกลุ่มที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับภาวะขาดน้ำในร่างกายค่ะกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะคนระวังก็คือผู้สูงอายุค่ะเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่ากำลังพักฟื้นอยู่นั่นเองนะคะถ้าเราป้องกันได้ก็จะดีที่สุดค่ะวิธีการป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำค่ะต้องดื่มน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอวันละ 6-8 แก้วค่อยๆจิบไปนะคะหรือว่าเราจะดื่มมากกว่านั้นก็ได้เมื่อร่างกายเราเสียเหงื่อมากๆหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัดๆค่ะหรือว่าในที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเพื่อช่วยลดความร้อนของร่างกายรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นผักผลไม้ค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะถ้าว่าเราอยู่กลางแจ้งอยู่แล้วต้องหลีกเลี่ยงนะคะอันตรายมากๆสำหรับร่างกายที่ขาดน้ำเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดนะคะอย่าลืมที่จะดื่มน้ำกันให้เพียงพอด้วยกันละกันในแต่ละวันแล้วก็สังเกตอาการด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะวันที่26มิถุนายนคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะก็ชวนคนไทยค่ะสวมเสื้อสีขาวรวมพลังต่อต้านยาเสพติดนะคะเนื่องในวันที่26มิถุนายนค่ะวันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังความสามัคคีแล้วก็การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่สนับสนุนยาเสพติดแล้วก็ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดนะคะยาเสพติดไม่เพียงทำลายสุขภาพของผู้เสพแต่ยังทำลายครอบครัวโอกาสในชีวิตความฝันของเยาวชนแล้วก็ความสงบของเราด้วยนะคะการป้องกันปัญหายาเสพติดจึงต้องเริ่มต้นได้จากตัวเราเองด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นพลังในการดูแลคนรอบข้างนะคะร่วมกันสร้างสังคมปลอดยาเสพติดค่ะพรุ่งนี้มาสวมเสื้อสีขาวกันนะคะแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดห่างไกลยาเสพติดในทุกรูปแบบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เยาวชนร่วมดูแลครอบครัวแล้วก็ชุมชนให้เข้มแข็งนะคะเสื้อสีขาว1ตัวคือพลังแห่งความคาดหวังค่ะ1คนก็คือ1เสียงที่ร่วมประกาศว่าไม่เอายาเสพติดนะคะเมื่อคนไทยร่วมใจกันสังคมไทยก็จะเข้มแข็งแล้วก็ปลอดภัยจากยาเสพติดนั่นเองนะคะนั่นเป็นทั้งหมดค่ะข่าวสารทั้งข่าวที่น่าสนใจข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็มีมาให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะเจอกับรายการอบจ.พบประชาชนกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อเวลา 7:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหรตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีนล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธี ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นผู้ราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งรัฐบาลเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,286,500 บาทโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนายกรัฐมนตรีย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4ของปีงบประมาณเพื่อให้ภารกิจพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2519จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชวิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันผู้บรรจุก่อนหน้าไม่ได้รับผลกระทบ
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนในทุกจังหวัดว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนการแล้วและมีแนวทางในการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยยืนยันว่าต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่า กรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกไปแล้วก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล
5: คือวันนี้ทางดีไซน์เนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยเพิ่มเติมเจ้าที่เข้ามาอีกครับเพราะว่าเกรงว่าจะช้าครับผมว่าตรงนี้ก็ในเรื่องของดีไซน์คงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานการใช้ดุลพินิจของผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางเพราะว่าใช้ดุลพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนสนับสนุนเชื่อหรือในส่วนที่สามารถที่จะได้น่าจะเป็นทางส่วนทางข้อสารข้อสาร
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
6: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดส่วนกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจ Forex ที่มาใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นธปท.อยู่ระหว่างการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจ Forex ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-money เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Forex หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,300 ล้านบาทท
2: างสาพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่องได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดผลการติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเป็นหน้ายกระดับในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือสอดส่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ8ถึง10บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยงอีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
8: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหมอเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาป่นรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาป่นที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยนะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อนะครับ
1: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
9: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4: กล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทุงเหวปลาปักเก้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนลอดช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งโดยพบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควายปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคางดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกว้านพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวกุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดผงรวมนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61เบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายวันนี้จาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า 77,897 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นบทสรุปความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดเม็ดสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
12: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
13: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มจะใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
12: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรก่อนที่เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ขนาด 7.5 ส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนางโรดริเกสยังสั่งปิดสนามบินนานาชาติไมเตเกียซึ่งอยู่ใกล้กรุงการากัสเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสั่งปิดสถานศึกษางดให้บริการรถไฟทั้งหมดและระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพร้อมสั่งให้คณะเสนาธิการร่วมกองทัพเวเนซุเอลานำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังพิทักษ์ชาติโบลิวาเรียนเป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่สามารถรับมือกับการรุกรานของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากยูเครนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้รบกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นคนที่กล้าหาญอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเผชิญกับความสูญเสียทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายน

0: ขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นและอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซียในช่วงไตรมาสนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวการเดินทางที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ของไทยที่นัดแรกทำผลงานเอาชนะฮ่องกง3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการ Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099วินาทีจึงชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีในรอบ16คนชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกผู้ชนะทอมบาโซ่ราโซจากอิตาลี 6-4 ทั้ง2เซตวีรวิทย์แพ้รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเลียมยุนจากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ7ของรายการส่วนลิวโกติกุลของไทยผู้ชนะแบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกา 6-1 และ6-3 แพ้รอบได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวประวินอ่อนนวลศรีผู้ชนะไรอิมิยาโมโตะมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-3 3-6 และ 7-6 ไทยเบรก 7-1แต่ครอบกันรองชนะเลิศไปพบกับเซียวอื้อหวินมือวางอันดับ6จากจีนขณะที่โชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ4หัวชนะลูว่านัสวาธานี่จากอินโดนีเซีย6-2และ6-3เข้ารอบได้เช่นกันผู้นักกาดเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและให้กำลังใจท่านนักตบลูกขนไก่เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง14คนออกเดินทางไปสู่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกใหญ่แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับเยาวชนชุดนี้มากเพราะหลายคนมีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแม้ว่าทุกชาติในรายการนี้จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทุกคนขั้นแรกคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ด้านอัญญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์หญิงเดี่ยวดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2025กล่าวว่าทุกคนตั้งใจและพร้อมสู้กับทุกชาติสำหรับรายการนี้จะแข่งระบบทีมคนละ11แต้มใครถึง110แต้มก่อนจะชนะเหมือนกับศึกชิงแชมป์โลกยืนยันว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันประเภททีมชิงชัยระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงและสิงคโปร์ส่วนประเภทบุคคลแข่งขันวันที่1ถึง5กรกฎาคมนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน

0: 10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ Race Thai Run /12AUG Half Marathon 2026การจัดอันดับนักวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของสหพันธ์กรีฑาโลก World Athleticวิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยล่าสุดจะคงรั้งอันดับ5ของโลกด้วยสถิติ 9.94 วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำได้ในศึก4เกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นอีก1ปีทองของยอดนักวิ่งวัย20ปีภายใต้การดูแลของโค้ชจีเจนทรีเบตรีหลังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการทำลายสถิติประเทศและกวาดเหรียญรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ภูริพลบุญสอนเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเอเชียและยังเป็นความหวังสำคัญของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการ eSport Master Youth Champion 2569เพื่อผลักดัน eSport เป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะดิจิทัลในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันเกมยอดนิยม3เกมได้แก่ Arena of Valor Free Fire และ EA Sport FC Onlineชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทและประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
1: ก็คือการเรียนแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ e-sport จึงเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการทำให้เด็กได้สามารถที่จะมีการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการคิดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆครับเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนนี่ถ้าได้ร่วมโครงการแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
0: ทางนี้โครงการ eSport Master Youth Champion จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคมก่อนคัดเลือกแข่งขันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจังหวัดจนถึงระดับประเทศและรอบชิงชนะเลิศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางของ To Be Number 1และ Garena ประเทศไทยศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปีรายการ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันถึง10คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยเอริยาจุฑานุการโมริยาจุฑานุการปัตตานีอนันตฤการประพันกรทวัฒนกิจธิดาภาสุวรรณปุระชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมจะลงชิงชัยกับโปรกอล์ฟมือท็อปของโลกอย่างเนลลี่คอร์ด้ามือ1ของโลกจากสหรัฐอดีตแชมป์ปี2021ซึ่งปีนี้กวาดแชมป์เมเจอร์2รายการแรกไปครองได้แล้วร่วมด้วยคิมฮโยจูมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ชาลีฮันมือ4ของโลกจากอังกฤษและลอตตี้วอสมือ5ของโลกจากอังกฤษพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้า คลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกระมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
4: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่25-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
8: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรานายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกท่านผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เป็นได้อยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ความต้องการและความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยในที่นี้รวมถึงการเลือกที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกของหนุ่มสาววัยแรงงานด้วยค่ะผลสำรวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระดับความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เมื่อปี2568ที่ผ่านมาสำรวจหญิงไทยอายุ19ถึง49ปีจำนวน404คนพบว่าหญิงไทยยังมีความต้องการมีลูก 63% และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 53% สิ่งจูงใจคือสวัสดิการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันพร้อมรับเงินเดือนเต็มและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพกับประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ในกลุ่มสำรวจพบว่ามีอายุเฉลี่ย 34.2 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่ 67% ในขณะที่โสด 29% เมื่อถามถึงความต้องการใช้ชีวิตคู่พบว่าต้องการมีคู่มากถึง 88% มีผู้ที่ต้องการเป็นโสด 12% และพบว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร 63% และกำลังตั้งครรภ์ 8% ในขณะที่ไม่ต้องการมีบุตรที่ 29% ทั้งนี้ผู้ตอบให้ความเห็นถึงสวัสดิการที่สามารถจูงใจให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นแบบทั่วหน้ารองลงมาคือการเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันโดยได้รับเงินเดือนเต็มรวมทั้งมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงสิทธิ์ข้าราชการที่ควรเบิกค่าทำ ICSI IVF ได้ 50-70%หรือมีสิทธิการรักษาผู้มีบุตรยากฟรีสำหรับผู้ที่เคยใช้วิธี IUI แล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงระดับความรอบรู้พบว่ามีความรอบรู้ในระดับเพียงพอ 53% พิจารณาจากการเข้าถึงข้อมูลและการซักถามข้อสงสัยผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากโดยเฉพาะข้อมูลการกินอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เช่นการเลิกใช้สารเสพติดการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเลิกสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยอยู่ได้แก่เรื่องอายุและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแม่น้ำตาลในเลือดและการติดเชื้อบางโรคเป็นต้นกรมอนามัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความรู้ในการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด3อันดับแรกคือเรื่องผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านจิตเวชผู้ที่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์และออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นท่านผู้ฟังคะแม้เรื่องนี้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดคือควรมีลูกเมื่อพร้อมปัจจัยต่างๆของตนเองที่เอื้อต่อการตั้งครรภ์และเต็มใจเดินหน้าสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมด้วยนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13:00 นกว่าๆนะครับไปจนถึง14:00 นนะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีคุณนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับทั้ง2คนนะครับวันนี้เป็นเวรของน้องภูมิกับน้องหลุยนะครับสวัสดีครับน้องภูมิน้องหลุยครับ
1: สวัสดีครับผมหลุยสุคนแสงวิเชียนครับ
2: ผมภูมินะครับภูมิโพธารามครับ
0: ครับน้องหลุยนะครับสุคนแสงวิเชียนนะครับในจัดรายการมาเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะครับก็จะมีน้องไอกับน้องภูมินะครับจะมาสลับกันนะครับส่วนน้องภูมินี่จะเป็นตัวหลักจริงๆนะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่จะนำเรื่องราวต่างๆนะครับที่อยู่ในเรื่องของความจริงเป็นข่าวที่เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์จริงๆนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้น้องหลุยนะครับเตรียมเรื่องอะไรมาครับ
1: เป็นเรื่องการลดหย่อนต้นทุนของเกษตรกรครับผม
0: ครับก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับเนื่องจากว่าภาวะวิกฤตพลังงานนะครับเราก็มีมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของราคาปุ๋ยหรือว่าเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็มีมาตรการที่จะมาช่วยนะครับทราบว่าเป็นในส่วนของเรื่องชดเชยนะครับค่าเกี่ยวข้าวนะครับปกตินี่เมื่อก่อนในอดีตนะครับการเกี่ยวข้าวทำนานะครับชาวนาเกี่ยวข้าวทำนาก็ต้องใช้เขียวนะครับในพื้นที่ภาคกลางก็จะมีเขียวในการที่จะเกี่ยวข้าวนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับเราก็จะเก็บข้าวนะครับกับแกะนะครับใครรู้จักบ้างครับแกะน้องภูมิรู้จักไหมครับแกะน้องหลุยรู้จักไหมครับ
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก
2: คร
0: ับ รู้จักนะครับแสดงว่ายังใช้อยู่เคยเห็นใช่ไหมครับ
1: เคยคร
0: ับ ใช้แกะในการเกี่ยวข้าวนะครับก็เป็นมีดอันเล็กๆนะครับเป็นไม้แล้วก็มีด้ามนะครับด้ามแบบขวางก็เก็บไปทีละลวงนะครับกว่าจะได้สักหนึ่งเลียงนะครับนี่เราก็เก็บมารวมๆกันนะครับรวมนะครับมารวมกันก็เป็น1เลียงนะครับก็เรียกกันว่าข้าว1เลียงนะครับก็จะหลังบ้านนะครับในแต่ละบ้านที่ทำนานะครับสมัยก่อนก็จะมียุ้งฉางหรือว่าฉางข้าวนะครับเอาไว้เก็บข้าวกันนะครับหรือว่าภาษาบ้านเราก็เรียกฉางข้าวนะมีฉางข้าวเอาไว้หลังบ้านนะครับทุกหลังที่ทำนาก็จะมีที่เก็บข้าวยุ้งข้าวนะครับภาษากลางเนี่ยจะเรียกยุ้งข้าวนะครับบ้านเรานี่เรียกฉางข้าวนะภาษาใต้เรียกฉางนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นที่เก็บข้าวนะครับพอถึงเวลาก็จะมาเอาไปขายบ้างนะครับแล้วก็เอาไปสีไว้รับประทานเองนะครับบางบ้านก็จะมีครกสีนะครับที่ประดิษฐ์เองนะครับอาจจะใช้แรงคนในการจะสีข้าวหรือว่าใช้สากใช้ครกที่ว่าตำข้าวนะครับก็มีสากมีครกเอาไว้ตำข้าวนะครับนี่ก็เป็นวิวัฒนาการของชาวนานะครับสมัยก่อนนะครับนี่ย้อนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องของพี่น้องชาวนานะครับกับบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ยังอยู่ในช่วงของเกษตรกรนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับน้องหลุยน้องภูมิครับเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับปรากฏว่ามีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาแทนนะครับใช้น้ำมันนะครับทีนี้ก็เมื่อใช้น้ำมันก็ต้องมีเรื่องของภาระค่าเชื้อเพลิงนะครับรัฐบาลก็จะมีนโยบายที่จะมาช่วยในเรื่องนี้นะครับน้องภูมิครับมีเรื่องอะไรนำมาฝากท่านผู้ฟังกันครับวันนี้ครับ
2: ผมเป็นเรื่องวันไอโอดีนแห่งชาติครับ
0: ครับก็เรื่องของไอโอดีนน่าจะเป็นเกลือนะครับที่มีไอโอดีนนะครับก็จะช่วยในการที่จะป้องกันโรคนะครับโรคคอพอกนะครับเด็กๆนี่ต้องได้รับไอโอดีนดีนนะครับเพื่อที่จะไม่ป่วยเป็นโรคคอพอกเดี๋ยวนี้หาได้น้อยนะใครที่จะเป็นโรคคอพอกนะครับเพราะว่ามีการที่จะรณรงค์กันนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารทะเลเรื่องของเกลือที่มีไอโอดีนนะครับปัจจุบันนี้อาจจะมีเกลือมาจากทางภาคอีสานที่เป็นเกลือสินเทานะครับซึ่งก็ไม่มีแร่ธาตุไอโอดีนนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่สูงอาจจะเป็นน้ำเกลือที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็มีเทคนิคในการที่จะผลิตนะครับใส่ไอโอดีนเข้าไปด้วยนะครับก็จะช่วยนะครับให้ผู้รับประทานนะครับมีไอโอดีนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในส่วนภาคใต้นี่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเป็นเกลือก็ทำจากน้ำทะเลอยู่แล้วนะครับก็จะมีไอโอดีนผสมอยู่ด้วยแล้วนะครับก็มีหลายแหล่งอยู่ด้วยกันนะครับที่ผลิตเกลือนะครับก็อยู่ที่ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ก็น่าจะมีอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็จะมีนาเกลืออยู่นะครับก็มีการผลิตเกลือแบบดั้งเดิมกันนะครับใช้รหัสวิทย์น้ำนะครับเข้ามาในนาแล้วก็ ตากเอาไว้ให้มันระเหยแล้วก็จะกลายเป็นเกลือนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทำนาเกลือนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะทันสมัยอาจจะใช้เครื่องสูบน้ำนะครับสูบเข้ามาในนาแล้วครับแล้วก็รอให้น้ำระเหยก็จะได้เกลือขึ้นมานะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็มีการทำเกลืออยู่หนึ่งแห่งนะครับนี่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะครับก็เป็นเรื่องของไอโอดีนที่น้องภูมิแล้วก็น้องหลุยนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันที่ต่างประเทศกันสักหน่อยนะครับในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ครับสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐนะครับรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวนะครับครั้งแรกนะครับมีขนาด 7.2 ริกเตอร์นะครับเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเมืองโมรอนนะครับเมื่อเวลา 5:04 นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีศูนย์กลางนะครับอยู่ลึก21กิโลเมตรนะครับจากนั้นไม่ถึง1นาทีนะครับก็ได้เกิดแผ่นดินไหวนะครับขนาด 7.5 ริกเตอร์นะครับตามมานะครับมีศูนย์กลางครับลึก10กิโลเมตรนะครับห่างจากจุดแผ่นดินไหวแรกประมาณ45กิโลเมตรนะครับก็สร้างความตระหนักให้แก่ผู้คนนะครับต่างก็พากันวิ่งกรูออกมาอยู่บนท้องถนนนะครับขณะที่รายงานนะครับว่ามีอาคารหลายแห่งนะครับพังถล่มนะครับรวมถึงอาคารสูง22ชั้นนะครับย่านอันตามิล่านะครับในกรุงกาลากัสนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีกระทรวงมหาดไทยเวเนซุเอลานะครับระบุว่ายังไม่ทราบความเสียหายหรือมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตมากน้อยเพียงใดนะครับก็สั่นสะเทือนนะครับไปถึงประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับสั่นแผ่นดินไหวที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ได้รับผลกระทบกันนะครับก็เหมือนเมื่อก่อนนะครับปีที่แล้วใช่ไหมน้องหลุยน้องภูมินะครับก็เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าปรากฏว่ากรุงเทพมหานครก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับเราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้รับรู้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับกับการเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะมีแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่ก็ได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับตกใจไหมครับน้องหลุยวันนั้นที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาครับ
1: ก็พูดถึงมันก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าก็สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครับผมไม่ได้อะไรขนาดนะคร
0: ับ ก็สัมผัสได้แรงสั่นสะเทือนนะครับก็วันนั้นนะครับพี่หนุ่มไปอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับวันที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็พาลูกนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็อยู่ที่ประมาณชั้น2นะครับที่โรงพยาบาลนะครับตึกใหม่นะครับน้องภูมิน้องหลุยเคยเห็นนะครับตึกใหม่นะครับก็นั่งอยู่นะครับก็เกิดแผ่นเกิดรู้สึกว่าเกิดเก้าอี้โยกนะครับเก้าอี้มันโยกเองครับนั่งอยู่เกิดโยกไหวไปไหวมาเอ๊ะก็คิดว่าสงสัยตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่านะครับรู้สึกว่าวิงเวียนนะครับก็เอ๊ะใจเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆก็โยกสงสัยจะเป็นน้ำในหูนะครับคิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปหาหมอสักนิดนะครับก็นั่งคิดอยู่นะครับเป็นประมาณสัก4-5วินาทีนะครับแต่ว่าพอเดินนะครับหลังจากนั้นก็เดินลงมาจากข้างล่างนะครับปรากฏว่าหน้าโรงพยาบาลนะครับมีเจ้าหน้าที่มีทั้งคนไข้ยืนอยู่เต็มหมดแล้วนะครับก็บอกว่าเกิดแผ่นดินไหวนะครับซึ่งผู้ที่อยู่ที่ชั้น7นะครับก็รับทราบถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับได้มากกว่านะครับก็ทำให้รู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีกันมาทันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่นำมาเล่าท่านผู้ฟังกันนะครับกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับทางที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวนี่ตามหลักปกติแล้วนะครับก็ต้องหาที่หลบนะครับอยู่ใต้โต๊ะนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของสิ่งของที่จะหล่นลงมานะครับในการที่จะป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่ามันสั่นไหวช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโคมไฟบ้างหรือว่าเหล็กหรือว่าตู้อาคารที่ติดผนังก็อาจจะตกลงมานะครับดังนั้นหลักนิยมก็คือน่าจะหลบหาที่หลบใต้โต๊ะใต้เตียงก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันสิ่งของตกลงมาใส่หัวของเรานะครับหลังจากนั้นก็คนจะรีบหาทางออกมาจากตัวอาคารนะครับนี้ของเรานี่ไม่ค่อยได้ซ้อมแผ่นดินไหวเท่าไหร่นะครับเพราะว่านานๆถึงเกิดสักครั้งแล้วก็รอยเลื่อนต่างๆก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าความไม่ประมาทเราก็ต้องศึกษาความรู้กันด้วยนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวกันนะครับนี่สวัสดีทักทายท่านผู้ฟังกันนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับมาทักทายสวัสดีดีเจหนุ่มแล้วก็น้องๆทั้งสองคนนะครับคุณลีน่านะครับบอกว่าสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพี่หลุยแล้วก็พี่ภูนะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทชนครศรีธรรมราชกันด้วยนะครับเสร็จจากเรื่องราวแผ่นดินไหวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังเข้ามาในส่วนของเรื่องราวของกุ้งกันบ้างนะครับหลังจากที่ประเทศมาเลเซียนะครับสั่งลัง งับนะครับการนำเข้านะครับกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับกรมการค้าภายในนะครับผนึกกำลังนะครับทุกภาคส่วนนะครับเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งนะครับส่งเสริมการบริโภคในประเทศแล้วก็ขยายตลาดส่งออกนะครับพร้อมผลักดันนะครับสร้างแบรนด์กุ้งไทยนะครับนายวิทยากรมณีเนตรนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเปิดเผยนะครับภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตแล้วก็การตลาดกุ้งนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับพร้อมหารือกับสมาคมกุ้งไทยนะครับแล้วก็ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวนะครับซึ่งจากการหารือนะครับกรมการค้าภายในนะครับเตรียมนะครับเพิ่มกิจกรรมนะครับส่งเสริมการตลาดแล้วก็กระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศนะครับเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตแล้วก็พยุงราคากุ้งเกรด A แล้วก็เกรด B นะครับควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยนะครับให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในฟาร์มเลี้ยงกุ้งแล้วก็เตรียมเสนอแนวทางครับช่วยเหลือด้านราคานะครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายแล้วก็พัฒนากุ้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากนี้นะครับภาครัฐและก็เอกชนนะครับยังเตรียมนะครับผลักดันนะครับการสร้างแบรนด์นะครับไทยชิมนะครับเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และก็เพิ่มมูลค่าสินค้านะครับโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนขยายการทำตลาดผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะครับรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือนะครับกับผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งรายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมคโครโลตัสท็อปโกวูเซลนะครับบิ๊กซีแล้วก็ซูเปอร์ชีฟนะครับเพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศนะครับทั้งนี้นะครับคาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวนะครับจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดแล้วก็พยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการจำหน่ายนะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับผ่านการพัฒนานะครับผ่านแบรนด์กุ้งไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับก็กุ้งก็เป็นพืชไม่ใช่พืช นะครับสัตว์น้ำใช่ไหมครับน้องหลุยครับเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เลี้ยงกันมากในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งที่เลี้ยงนะครับกุ้งกุ้งกุลาดำนะครับส่วนมากก็จะเลี้ยงกุ้งกุลาดำกันนะครับหรือว่ากุ้งขาวแวนามัยนะครับแล้วก็มีกุ้งในธรรมชาติด้วยนะครับที่อยู่ในทะเลอ่าวไทยนะครับก็มีทั้งกุ้งแชบ๊วยนะครับกุ้งลายเสือนะครับก็มีหลากหลายชนิดกันนะครับให้รับประทานกันนะครับในเรื่องของกุ้งนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนใหญ่ก็จะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียด้วยนะครับก็จะสร้างแบรนด์ให้กุ้งไทยนะครับได้รับความนิยมนะครับปกติก็ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับเราส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาหรือว่าตลาดญี่ปุ่นนะครับก็มีการส่งออกกันอยู่เป็นประจำนะครับเราก็เคยส่งออกกุ้งนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของกองทัพเรือกันหน่อยนะครับกองทัพเรือนะครับฟันโทษวินัยนะครับแล้วก็โทษกักขังครับผู้เกี่ยวข้อง17นายนะครับปมใช้ความรุนแรงฐานเกณฑ์นะครับย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับพร้อมเดินหน้าแก้ไขเชิงระบบนะครับพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะครับโฆษกกองทัพเรือนะครับเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏกรณีนะครับการใช้ความรุนแรงต่อทหารกองประจำการนะครับซึ่งได้สร้างความกังวลต่อสังคมนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพเรือนั้นนะครับกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับตั้งแต่ต้นว่าไม่ยอมรับการกระทำที่เป็นการใช้ความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบนะครับผลการสอบสวนนะครับพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับรวมทั้งสิ้น17นายด้วยกันนะครับประกอบด้วยพลทหารรุ่นพี่นะครับจำนวน15นายนะครับแล้วก็ข้าราชการจำนวน2นายนะครับสำหรับพลทหารรุ่นพี่นะครับจำนวน15นายนะครับแยกเป็นผู้ร่วมลงมือใช้ความรุนแรงนะครับจำนวน12นายนะครับซึ่งกองทัพเรือได้พิจารณาลงทันทางวินัยสูงสุดนะครับตามอำนาจด้วยการขังเป็นเวลา30วันนะครับและผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นะครับจำนวน3นายนะครับได้รับโทษ กักเป็นเวลา7วันนะครับในส่วนของข้าราชการจำนวน2นายนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับมีความผิดฐานพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้เข้าระงับยับยั้งและไม่รายงานผู้บังคับบัญชานะครับก็ได้พิจารณาลงทันนะครับขังเป็นเวลา10วันนะครับพร้อมทั้งงดบำเหน็จประจำปีในส่วนของครึ่งปีหลังนะครับนอกจากนี้นะครับจากการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงนายทหารสัญญาบัตรอีกนายนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงดังกล่าวนะครับโดยเป็นกรณีการสื่อสารข้อมูลผ่านกลุ่มสนทนานะครับโดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบทั่วรอบด้านนะครับจึงได้กำชับและก็ตักเตือนให้เพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่สื่อสารต่อไปนะครับกองทัพเรือนะครับก็ขอยืนยันว่านะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลนะครับที่ขัดต่อค่านิยมระเบียบวินัยและก็แนวทางการปฏิบัติของกองทัพเรืออย่างชัดเจนนะครับโดยกองทัพเรือจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดทุกรายนะครับไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นกำลังพลระดับใดก็ตามนะครับพร้อมกันนี้นะครับกองทัพเรือนะครับก็ได้ให้ทุกหน่วยนะครับทบทวนมาตรการกำกับดูแลกำลังพลการป้องกันการใช้ความรุนแรงและก็การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับภายในหน่วยทหารอย่างเข้มงวดนะครับรวมทั้งกำชับนะครับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้เฝ้าระวังตรวจสอบแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานนะครับที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะครับกองทัพเรือก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่กำลังพลผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวนะครับพร้อมยืนยันว่าจะดูแลสิทธิสวัสดิภาพและความเป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่แล้วก็ตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับเกิดจากการกระทำมากกว่าคำพูดนะครับแล้วก็จะใช้เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นบทเรียนสำคัญนะครับในการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันที่มีระเบียบวินัยควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนความปลอดภัยและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกำลังพลทุกนายนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการที่จะเอาทหารรุ่นน้องนะครับไปถอดเสื้อกันหมดเลยนะครับแล้วก็บังคับให้นอนเปลือยกายนะครับก็ทุกคนที่ร่วมกันดังกล่าวก็ได้ถูกลงโทษแล้วครับแล้วก็กองทัพเรือก็ยืนยันว่าจะรักษาความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับในเรื่องของการที่จะไอ้กับพี่น้องเยาวชนของเรานะครับไปเป็นทหารกองประจำการนะครับในพื้นที่ทหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศนะครับที่เข้าไปเป็นฐานกองประจำการนะครับก็คัดเลือกกันไปนะครับก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเราต้องการที่จะไปรับใช้ชาตินะครับน้องหลุยน้องภูมินะครับการเป็นทหารนะครับ
1: ครับผม
0: ครับน้องหลุยน้องภูมิเรียนรอดอหรือเปล่าครับ
1: ไม่
0: ได้เรียนนะครับพอถึงอายุครบนะครับเรียนจบแล้วก็ต้องไปเป็นทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์หรือว่าสมัครใจนี่มีแผนที่จะสมัครใจเข้าไปเป็นทหารไหมครับ
1: ผมยังครับ
0: ยังนะครับยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับก็ไปเสี่ยงเอานะว่าจะจับใบดำหรือใบแดงใช่ไหมครับ เพราะวัดดวงกันนะครับแต่จริงๆลึกๆแล้วอยากเป็นไหมครับ
1: ลึกๆก็เป็นอยากเป็นครับเพราะว่าเงินเดือนค่อนข้างแล้วก็สวัสดิการด้วยครับ
0: ครับน้องภูมิครับ
2: ผมไม่ครับ
0: ไม่อยากเป็นครับครับผมครับเป็นสักหน่อยไม่ได้เลยครับ
2: ผมยังไม่ได้คิดเลยคร
0: ับยังไม่ได้คิดนะครับเรื่องของวันข้างหน้าไม่คิดนะครับถึงเวลาแต่ว่าแน่ๆนะครับถ้าว่าได้ใบแดงก็จะไปเป็นทหารนะครับถึงเวลาจริงๆแล้วน้องหลุยน้องภูมินี่ก็อาจจะสมัครเข้าไปเลยนะครับนี่อาจจะสมัครเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ชุดทหารเท่ๆนะครับในการที่จะเป็นทหารที่จะปกป้องประเทศชาติของเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาร่วมรายการได้นะครับ2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754600แล้วก็0864769383นะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงข่าวจริงประเทศไทยจากน้องหลุยแล้วก็น้องภูมินะครับเขียนฝันไว้ข้างขวานะครับพี่ดานะครับขอกันเข้ามาจากอำเภอหัวไซนะครับเป็นบทเพลงของคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะครับแล้วก็บอกว่าฟังรายการพี่หนุ่มแล้วหลับดีเหลือเกินนะครับบอกว่าฟังแล้วหลับตลอดเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้พี่ดาฟังนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ีหนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมเจาะลึกมาตรการรัฐผ่านระบบดิจิตอลนะครับหมุนเวียนค่าเก็บเกี่ยวดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดต้นทุนและเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนครับผมรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรายได้เกษตรกรไทยให้เพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีครับโดยเน้นมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์และสถานการณ์จริงจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการด้านนโยบายข้าวโดยตรงดังนี้ครับ 1. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตครับมีมติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดครับรูปแบบการช่วยเหลือเปลี่ยนจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาเป็นมาตรการสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวครับเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้จ่ายของเกษตรกรโดยตรงครับรัฐบาลสนับสนุนเงินในอัตราไร่ละ500บาทครับจำกัดสิทธิ์ไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่ครับคิดเป็นวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 100,000 บาทต่อครัว 10,000 บาทครับขอไป 10,000 บาทต่อครัวเรือนวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเครื่องกล

0: การเกษตรครับ2มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งครับวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทครับมาตรการจัดสรรสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษผ่านธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อเป็นต้นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบครับอนุมัติวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อรายครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีครับโดยรัฐบาลจะชดเชยให้ร้อยละ3ต่อปีส่งผลให้เกษตรกรรับภาระหนี้สินเพียงร้อยละ3ต่อปีเท่านั้นครับกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มพืชเกษตรกิจครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันและอ้อยและผลไม้ครับคุณสมบัติและเงื่อนไขต้องเป็นลูกค้าของธนาคารธกส.ครับต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างถูกต้องครับต้องผ่านหลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะด้านเกษตรกรรมด้านเกษตรกรแม่นยำเช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครับเพื่อประสิทธิภาพในการลงทุนครับคนที่ได้ประโยชน์นะครับผมภาคเกษตรกรได้รับการลดหย่อนต้นทุนครับเงินสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวและอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะในการบริหารการจัดการต้นทุนการเพาะปลูกที่ยั่งยืนครับภาคประชาชนได้รับความมั่นคงทางอาหารครับจากผลผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมากขึ้นครับเนื่องจากกระบวนการผลิตควบคุมระบบเกษตรกรรมแม่นยำอีกทั้งยังช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตรในท้องตลาดด้วยครับภาคประเทศชาติครับขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยสู่ดิจิตอลผ่านฐานข้อมูลที่โปร่งใสครับระบบจัดสรรงบประมาณส่งตรงถึงบัญชีเกษตรกรโดยตรงป้องกันการสวมสิทธิ์และการทุจริตเชิงนโยบายครับพร้อมทั้งกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรากฐานครับขั้นตอนและแนวทางในการเข้าร่วมโครงการครับผม1ตรวจสอบและปรับปรุงสถานะสิทธิ์โดยตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ครับหรือระบบออนไลน์กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและพืชผงให้เป็นปัจจุบันครับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยสามารถเข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ของธกส.ครับเพื่อลงทะเบียนเลือกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงข้ามตรงกับความต้องการครับเข้ารับการอบรมเกษตรกรสามารถเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารต้นทุนและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามที่ธกส.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดได้ครับการรับการสนับสนุนจากภาครัฐดังนี้ครับกรณีค่าเก็บเกี่ยวระบบจะโอนเงินงบประมาณตรงเข้าบัญชีเงินฝากธกส.ของเกษตรกรครับกรณีสินเชื่อเมื่อสินเชื่ออนุมัติแล้วจะผ่านเงื่อนไขและระบบธนาคารจะหักชำระดอกเบี้ยในรูปแบบคนละครึ่งโดยอัตโนมัติครับช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสารหากเกษตรกรหรือผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผม1ครับธนาคารเกษตรและสหกรณ์ครับผมติดต่อสาขาใกล้บ้านครับหรือว่าโทรมาเบอร์025550555ครับหรือผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th ครับ2ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดต่อผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอครับหรือเว็บไซต์ www.doge.go.gh ครับช่องทางแอปพลิเคชันครับสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Farmbook ครับหรือแอปพลิเคชัน BAAC ครับผม
1: ครับต่อไปมาต่อกันด้วยเรื่องวันไอโอดีนแห่งชาตินะครับวันที่25มิถุนายนวันไอโอดีนแห่งชาติกินเค็มอย่างไรให้ได้ไอโอดีนครบแต่ไตไม่พังการกินเค็มให้ได้ไอโอดีนครบแต่ไตไม่พังต้องควบคุมโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือไม่เกิน1ช้อนชาโดยปริมาณการใช้เครื่องปรุงเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาก็จะมีน้ำปลา 1-5 ช้อนชาซีอิ๊วขาว 4-5 ช้อนชาซอสหอยนางรม6ช้อนชาซอสมะเขือเทศ12ช้อนชาผงชูรส 1-2 ช้อนชาครับเทคนิคการปรุงและเลือกทานชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อไม่ให้ร่างกายรับปริมาณโซเดียมเกินความจำเป็นเลือกใช้เครื่องปรุงลดสูตรลดโซเดียม 40-60% ควรเก็บเกลือไว้ในภาชนะทึบแสงปิดสนิทเพื่อไม่ให้ไอโอดีนเสื่อมสภาพลดการต้มเคี่ยวนานแหล่งไอโอดีนธรรมชาติดีต่อไตนะครับจะมีสาหร่ายทะเลปลาทะเลกุ้งหอยปูนะครับอาหารที่ต้องระวัง เป็นพวกมีโซเดียมแฝงครับก็จะเป็นอาหารแปรรูปอาหารหมักดองขนมกรุบกรอบครับและทั้งหมดนี้คือเทคนิคง่ายๆในการดูแลสุขภาพเนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติครับจะไม่ง่ายเลยก็คือเลือกทานอาหารทะเลบ่อยขึ้นปรุงรสให้น้อยลงและมองหาโลโก้ทางเลือกสุขภาพทุกครั้งที่ช้อปปิ้งเพียงเท่านี้ร่างกายของเราก็จะได้ไอโอดีนอย่างเพียงพอโดยที่ใจไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วครับ
0: ครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมรับฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับผม

ายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: ลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณน้องลุยกับน้องภูนะครับแล้วก็ FC ด้วยนะครับที่นำเรื่องราวของข่าวจริงประเทศไทยมาบอกเล่าท่านผู้ฟังกันนะครับกับ2เพลงที่จบไปนะครับรอไม่ไหวนะครับของคุณชาตรีศรีชนนะครับขอกันคำมาจากอำเภอศรีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็แด่คนชื่อเจี๊ยบนะครับเป็นบทเพลงของคุณสายันสัญญานะครับขอกันคำมาจากจังหวัดชุมพรนะครับกับบทเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันคำมาแล้วก็คุณป้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เข้ามาชื่นชมน้องๆทั้ง2คนนะครับบอกว่าเริ่มที่จะอ่านข่าวเริ่มที่จะคล่องกันแล้วนะครับนี่คุณป้าฝากบอกมานะครับน้องลุยกับน้องภูมินะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับเตรียมจัด Thailand Connect Market 2026นะครับซึ่งจะจัดกันระหว่างวันที่20ถึงวันที่22นะครับเดือนหน้านะครับกรกฎาคมนี้นะครับผลักดันนะครับประเทศไทยนะครับสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์แห่งภูมิภาคนะครับในเรื่องราวของคอนเทนต์นะครับปัจจุบันก็เริ่มกลายจะเป็นธุรกิจที่สำคัญนะครับในการที่จะทำคอนเทนต์ครับน้องลุยน้องภูมีคอนเทนต์หรือเปล่าครับประจำวันนี้ครับ
1: มีครับมีตัดต่อข่าวประจำวันนี่แหละครับผม
0: ครับนี่เป็นคอนเทนต์ที่ทำกันอยู่ทุกวันนะครับมาฝึกงานที่นี่แล้วก็มาฝึกตัดต่อข่าวด้วยนะครับก็ใครอยากจะเห็นน้องหลุยกับน้องภูมิอ่านข่าวนี่ต้องตามมาในช่อง TikTok นะครับของสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีให้ดูกันนะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับแล้วก็พันธมิตรภาคเอกชนนะครับเปิดงานเปิดตัวงานนะครับ Thailand Connect Market 2026นะครับงานแสดงสินค้าแล้วก็เจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเพื่อสร้างเวทีนะครับเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้สร้างสรรค์เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานักลงทุนแล้วก็ผู้ซื้อจากทั่วโลกนะครับพร้อมผลักดันนะครับประเทศไทยนะครับสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของภูมิภาคนะครับโดยมีการกำหนดนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึงวันที่22กรกฎาคม2569นะครับก็จัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจนะครับไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับก็สะท้อนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกนะครับต่อยอดจากศักยภาพอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนะครับที่ได้รับความสนใจนะครับจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งภาพยนตร์นะครับซีรีส์เกมแอนิเมชันนะครับคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์รูปแบบใหม่นะครับพร้อมสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกนะครับที่รวบรวมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนะครับให้มาอยู่บนเวทีเดียวกันนะครับสามารถเชื่อมโยงธุรกิจการลงทุนแล้วก็การส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับทั้งนี้นะครับ Thailand Connect Markets 26นะครับก็ได้รับการออกแบบนะครับให้เป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์นะครับแบบครบวงจรนะครับผ่าน12หมวดธุรกิจสำคัญนะครับก็ยังเปิดพื้นที่นะครับให้ประชาชนได้สัมผัสโลกของคอนเทนต์ไทยนะครับผ่านผลงานสร้างสรรค์แล้วก็เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าบริการจากธุรกิจคอนเทนต์ไทยหลากหลายประเภทนะครับซึ่งก็จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยนะครับแล้วก็วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการค้านะครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยไปสู่ตลาดโลกระยะยาวนะครับเรื่องของคอนเทนต์นะครับถ้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับเราก็จะเห็นว่าโฆษณาในอดีตนะครับนี่ก็ถือเป็นคอนเทนต์ได้นะครับหลายๆตัวนะครับที่ชาวต่างประเทศเข้ามาดูนะครับแล้วก็ซึ้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่จำได้นะครับน้องหลุยน้องภูมิครับพี่หนุ่มจำได้เรื่องของคอนเทนต์ของบริษัทขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับไทยประกันชีวิตนะครับที่มีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปขโมยยาในร้านยานะครับแล้วก็โดนเจ้าของร้านยาจับได้แล้วก็มีพ่อลูกนะครับที่พ่อขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ลูกผู้หญิงใช่ไหมครับตัวเล็กๆนะครับก็ช่วยเหลือช่วยจ่ายค่ายาไปให้เด็กน้อยคนนั้นนะครับแล้วก็พร้อมด้วยให้ก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะครับให้ไปเด็กคนนั้นไปกินนะครับแล้วก็ให้ยาไปรักษานะครับซึ่งคาดว่ายาที่หนุ่มน้อยขโมยนะครับอาจจะไปช่วยในการจะรักษาพ่อหรือว่ารักษาแม่นะครับซึ่งแล้วก็ปรากฏว่าท้ายที่สุดนะครับเด็กคนนั้นก็กลับกลายมาเป็นหมอนะครับแล้วก็ในมีอยู่วันหนึ่งนะครับปรากฏว่าคุณพ่อของน้องผู้หญิงนะครับ ป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับก็ต้องใช้ค่ารักษาที่มากนะครับแล้วก็น้องที่มารักษาคุณพ่อคนนี้ปรากฏว่าเป็นเด็กที่ได้เคยช่วยเหลือไว้ในวันนั้นนะครับโตขึ้นเด็กคนนั้นมาเป็นหมอแล้วก็ช่วยเหลือในการค่ารักษาทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่คนต่างประเทศมาดูแล้วก็ซาบซึ้งใจนะครับกินใจไปด้วยกับโฆษณาชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่หยิบยกมาฟังนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่าในอดีตเราก็มีคอนเทนต์ของโฆษณาไม่ใช่แต่โฆษณาแต่เป็นการนำสตอรี่เทลลิ่งเป็นนำเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจน่าซาบซึ้งใจกันนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะครับคอนเทนต์เหล่านี้มาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับก็หลายคนนะครับก็เป็นเจ้าของคอนเทนต์กันนะครับว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสีฟ้าอย่าง Facebook นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มสีดำอย่าง TikTok นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยนะครับด้วยตัวเราเองมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่ประทับใจนะครับแล้วก็เป็นไวรัลก็มีรายได้มาด้วยนะครับนี่ก็เป็นโลกยุคใหม่ครับที่พัฒนาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มมาลาบริกุลพร้อมด้วย
1: ดุยสุกุลแสงวิเชียรครับภูณัฐพลโพธารามครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คณะกรรมาการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
7: คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรจะรับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าวตามหน้าที่แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดหากมีการดำเนินการใดๆของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมาไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใดซึ่งขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ทำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับก็พบกับรายการจัดหางานขานข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับโดยกระผมนายกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานนะครับก็จะนำข่าวคราวข่าวสารต่างๆของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือว่ากรมการจัดหางานมาแนะนำมาบอกประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกๆอาทิตย์นะครับในวันพฤหัสบดีนะครับช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงโดยประมาณนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเดือนที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ช่วงนี้นี่ฝนค่อนข้างที่จะมีการขาดช่วงกันบ้างนะครับและตอนนี้ก็มีข่าวออกมาเยอะพอสมควรนะครับเรื่องว่าปรากฏการณ์เอลนีโญบ้างฝนทิ้งช่วงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยก็เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับทำการเกษตรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับขุดลอกคลองเก็บกักน้ำไว้ให้ดีนะครับเพราะเห็นแล้วทุกๆปีแม่จังหวัดชุมพรของเราแม้จะไม่เคยมีสงครามหรืออะไรแต่ว่าเวลาหน้าแล้งแล้วรถถังวิ่งกันว่อนไปทั่วรับรอบ้างแถวสวีเขาทะลุอะไรต่างๆนะครับเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับชาวสวนแม้จะได้ผลผลิตที่ดีแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการลงทุนลงแรงนะครับแล้วก็ใส่ใจผมเองก็ช่วงนี้ตื่นเช้าก็ต้องไปรดน้ำต้นไม้นะครับทุกๆเช้านะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอากาศดีเลยปลูกผักนะครับหากิจกรรมให้ตัวเองลองทดลองลองฝึกดูนะครับว่าเรามีความชอบความรักตรงนี้หรือเปล่าได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเขาบอกว่าการปลูกผักง่ายแค่ฝังลงในดินเหลวมันก็โตเองและพอจริงๆพอปลูกจริงๆแล้วนะครับทุกอย่างผมเห็นเลยว่าเราต้องใส่ใจดูแลนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าทำเสร็จแล้วผ่านไปนะครับมันต้องมีระยะเวลามันต้องมีการดูแลมีการใส่ปุ๋ยตามระยะเวลารดน้ำอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าการทำงานทุกๆด้านทุกๆอย่างนะครับเราก็ต้องมีใส่ใจดูแลและให้ความสำคัญให้เวลากับเขานะครับจึงจะได้มีผลงานออกมาที่ดีนะครับแล้ววันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายนนะครับก็เป็นวันสำคัญนะครับก็เขาบอกว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยแม่ผมดูข่าวแล้วช่วงอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าหลายๆข่าวในจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะพบเห็นบ่อยเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะมีข่าวคราวออกมาเยอะเห็นผ่านสื่อได้การรับรู้กันเยอะมากและผมเองก็มีโอกาสที่จะได้รับเชิญจากเรือนจำชุมพรบ้างเรือนจำหลังสวนบ้างนะครับเข้าไปบรรยายหรือว่าของสำนักงานคุมประพฤติต่างๆนะครับก็บรรยายเกี่ยวกับผู้ที่ถูกบำบัดบ้างถูกจำคุกด้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่างๆบ้างนะครับผมก็เลยเห็นเลยว่าโทษพิษภัยต่างๆทุกๆคนรู้ดีทราบดีนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรให้กับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นทั้งผู้ค้านะครับหากถูกจับได้ก็ต้องติดคุกติดตารางเสียเวลาชีวิตไปอีกเป็น5ปี10ปีนะครับหรือว่าผู้เสพนะครับนอกจากที่เสพแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็เลิกได้เดี๋ยวก็หยุดได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยหลายอย่างเหลือเกินนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่าคนรอบๆตัวเราบางทีเอ๊ะเดินบนถนนเพี้ยนเดินถอดเสื้อบ้างหรือว่ามีอารมณ์แปรปรวนอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันก็จะมีผลต่อสมองต่อระบบของร่างกายทั้งนั้นนะครับและที่เด่นชัดอย่างหนึ่งนะครับที่จะเห็นอยู่บ่อยๆก็คือว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดเกี่ยวกับพวกยาบ้าอะไรพวกนี้เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะครับสเตอร์หน้าของเขานี่ค่อนข้างที่จะเฮี้ยนไปสักหน่อยสงสัยเวลายันๆมันๆแล้วจะขบกรามขบฟันอะไรไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับเราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็ใ
ความใส่ใจดูแลคนรอบข้างเราด้วยเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นผู้รับฟังที่ดีให้คำแนะนำที่ดีเราเริ่มต้นสิ่งดีๆจากในครอบครัวจากคนรอบข้างเรานะครับมีปัญหาอะไรเขาสามารถที่จะปรึกษาพูดคุยระบายและคอยหมั่นสังเกตเขาสักนิดนึงบางทีลูกหลานเราบางทีเขายังขาดประสบการณ์หรือว่าอยากรู้อยากลองไปตามวัยรุ่นตามวัยอะไรต่างๆเราก็ต้องเข้าไปแนะนำไปพูดคุยเขาดีๆนะครับให้เหตุผลที่เขาเข้าใจง่ายนะครับและโทษพิษภัยต่างๆเนี่ยผมรู้ว่าหลายๆท่านนี่ก็ยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าอยากยุรู้อะไรนะครับอยากรู้อะไรนี่รู้ได้ง่ายมากนะครับคนเก่งเยอะข้อมูลต่างๆเยอะมากเลยเวลา อยากรู้เรื่องอะไรก็เข้าไปเซิร์ชหรือว่าเข้าไปดูใน YouTube ใน TikTok อะไรต่างๆได้แต่คนเก่งแต่ไม่ค่อยจะลงมือทำกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็แนะนำและดูแลคนรอบข้างของท่านให้ดีด้วยความอบอุ่นนะครับก่อนที่จะไปสู่ช่วงต่อไปของรายการจัดหางานขันข่าวเรามาฟังบทเพลงที่นำมาฝากกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงครับผม

ก็เป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับแนะนำผ่านกันเข้ามานะครับชื่อบทเพลงหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้นะครับของศิลปินไม้เมืองฟังแล้วก็ซึ้งก็เพราะนะครับคนเราเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะบางทีเราก็อาจจะลืมไปนะครับว่าการอยู่ใกล้การให้ความสำคัญการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับมันอยู่ใกล้กันจนกลายเป็นความคุ้นชินคุ้นเคยกันเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรกันมากมายแต่เวลาที่ต้องห่างกันไปนะครับเราก็จะคิดถึงเขาอยากจะให้เขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นความรักมอบกันให้ได้ทุกๆวันนะครับรอยยิ้มไมตรีนะครับอ้อมกอดมอบให้กับคนข้างๆซึ่งเขาสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้เราได้เป็นพลังในการก้าวหน้านะครับทำงานในชีวิตต่างๆนะครับซึ่งสำนักงานจัดหางานอยู่ชุมพรเนี่ยก็อย่างที่ชื่อบอกแล้วว่าดูแลเกี่ยวข้องกับด้านการทำงานของคนทำงานนะครับใครที่ตกงานว่างงานก็สมัครงานได้เข้าไปที่สำนักงานก็ได้หรือจะเข้าไปดูข้อมูลตำแหน่งงานว่างในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรหรือ Facebook DOE ชุมพรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีตำแหน่งงานว่างไว้ประชาสัมพันธ์นอกจากนี้เราก็มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระนะครับมีกลุ่มมีความต้องการที่อยากจะฝึกการประกอบอาชีพอะไรต่างๆก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มประกอบอาชีพอิสระทั่วไปอยากจะฝึกอาชีพอะไรสั้นระยะหลักสูตรระยะสั้นนะครับประมาณ 2-3 วันหรือว่า4วันนะครับเราก็จะหาวิทยากรนะครับลงไปฝึกในพื้นที่ให้ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับและนอกจากนี้นะครับอีกภารกิจหนึ่งของกรมการจัดหางานนะครับในการที่ให้ความสำคัญกับการตลาดแรงงานต่างประเทศนะครับซึ่งกระทรวงแรงงานผนึกภาครัฐเอกชนลุยขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill Reskill New Skill ด้านแรงงานไทยสู่ตลาดโลกนะครับโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมุ่งผลักดันด้านตลาดแรงงานต่างประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้แก่แรงงานและครอบครัวนะครับซึ่งการขยายตลาดแรงงานเนี่ยจะเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนในการค้นหาตลาดแรงงานใหม่ๆนะครับและตำแหน่งงานที่มีคุณภาพมีรายได้สูงดำเนินงานด้วยความโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของแรงงานที่สำคัญข้อมูลที่ถูกต้องเป็นธรรมนะครับและดูแลแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเดินทางระหว่างทำงานและเมื่อเดินทางกลับนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่ากระทรวงแรงงานเร่งพัฒนาในการที่จะพัฒนากำลังคนผ่านการ upskill reskill new skill เพื่อให้แรงงานไทยมีความพร้อมมีทักษะตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถานศึกษาในการเตรียมกำลังคนตั้งแต่ต้นทางเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาวิชาชีพและทักษะแห่งอนาคตรอบตัวนะครับซึ่งถ้าใครที่สนใจนะครับต้องการจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูข้อมูลได้นะครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่จะรับตำแหน่งงานไปทำงานต่างประเทศบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเกาหลีนะครับไต้หวันญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในปีงบประมาณ69เนี่ยมีแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศกว่า 85,000 คนนะครับจากเป้าหมายเนี่ยเราอยากจะส่งแรงงานไทยเนี่ยไปทำงานต่างประเทศถึง 130,000 คนนะครับโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ของไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียญี่ปุ่นและการสร้างรายได้จะสามารถสร้างรายได้ส่งกลับประเทศได้ไม่น้อยกว่าปีละ200,000 ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น
เป็นการสร้างรายได้ให้ประเทศในเส้นทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจก็สามารถที่เข้าไปดูข้อมูลนะครับการรับสมัครงานไปทำงานในต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับสำหรับใครที่จะไปทำงานที่เกาหลีนะครับกรมการจัดหางานได้รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะทำงานจำนวน 3,300 คนสมัครงานผ่านออนไลน์ 2-6 กรกฎาคมนี้นะครับโดยท่านอธิบดีนายสมชายมรกตศรีวันนะครับเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานครั้งที่18เพื่อรับสมัครคนงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาตินะครับโดยประเมินโดยประเภทกิจการที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้นะครับก็จะมีของอุตสาหกรรมด้านการผลิตจำนวน 2,000 คนกิจการด้านเกษตรและปศุสัตว์จำนวน 1,000 คนและกิจการด้านการก่อสร้างจำนวนถึง300คนนะครับเพื่อเสนอให้นายจ้างพิจารณาคัดเลือกทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีโดยผู้สนใจสามารถที่จะยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะครับได้ตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึง6กรกฎาคมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปยื่นในระบบได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th นอกจากนี้ก็จะมีคำแนะนำขั้นตอนการเดินทางอะไรต่างๆนะครับของญี่ปุ่นก็จะมีแจ้งเข้ามาอยู่บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ IM Japan ต่างๆของมาเลเซียนะครับก็มักจะเป็นพนักงานนวดนะครับพนักงานสปาของมาเก๊าก็มีนะครับเราก็ต้องคอยติดตามใครที่อยากสนใจที่จะไปทำงานต่างประเทศก็เข้าไปศึกษาข้อมูลกันได้หรือโทรไปสอบถามที่สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ได้ทุกจังหวัดนะครับของจังหวัดชุมพรของเราก็เบอร์โทรศัพท์0775043645นะครับอันนี้ก็ในด้านของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับของอิสราเอลก็จะแจ้งมาตลอดแต่ช่วงนี้ก็ด้วยภาวะภัยสงครามต่างๆนะครับก็อาจจะมีการชะลอกันบ้างนะครับในการส่งแรงงานไทยไปอิสราเอลนะครับอันตอนนี้ก็ใกล้ๆเข้าฤดูการที่จะส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ที่สวิตเซอร์แลนด์อะไรต่างๆอันนี้ก็จะมีขั้นตอนจะมีข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นติดตามข่าวในของเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานหรือว่าของกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับเราก็จะมีคำแนะนำชี้แจงต่างๆนะครับด้านการไปทำงานต่างประเทศนะครับแต่ที่สำคัญก็คือหากเจอโฆษณาชวนเชื่อเจอเพจปลอมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็โปรดแจ้งเบาะแสนะครับให้กับจัดหางานในพื้นที่นะครับที่มีการประกาศประชาสัมพันธ์หรือไม่แน่ใจว่าคำประกาศนี้Facebook ที่ประกาศเนี่ยเป็นการประกาศงานจริงหรือเปล่ามีบริษัทจัดหางานที่สามารถส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศได้จริงหรือเปล่าก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับและเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามตรวจสอบและดูว่าบริษัทที่ประกาศรับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศต่างๆได้ผ่านการจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือในด้านของการไปทำงานต่างประเทศเดี๋ยวเรามาฟังบทเพลงพร้อมๆกันอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการจัดหางานขานข่าวครับผม

็เป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับจากพี่สาวทุ่งตะโกอธิษฐานรักของชาตรีแม่ช่วงนี้รู้สึกว่าเราฟังเพลงกันลึกๆยุคปลาย70 80แถวๆนั้นนะครับแต่ว่าเพลงช่วงเวลานี้จะท่านลองสังเกตเลยนะครับความหมายของเขาจะเพราะแล้วก็ดนตรีเขาก็จะสวยนะครับแล้วก็การจินตนาการของเขาจะกว้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้นี่เพลง AI ก็ออกมาเยอะเช่นเดียวกันแต่เราลองฟังดูสิครับเพลง AI อ่ะบางทีมันจะเขาบอกว่ามันก็ฟังได้มันฟังเพราะดีนั่นแหละแต่ว่าความลึกซึ้งกินใจหรือว่าอรรถรสอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันจะต่างจากสิ่งที่คนเราประพันธ์ขึ้นมาแต่งขึ้นมานะครับมันจะมีสัมผัสมีความรู้สึกมีอารมณ์อะไรเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือทางด้านอารมณ์นะครับอะไรงานต่างๆที่ทำซ้ำทำบ่อยทำประจำนะครับ AI ก็สามารถเข้ามาทดแทนได้เทคโนโลยีเครื่องจักรอะไรต่างๆเข้ามาทดแทนได้โดยใช้AI เป็นตัวควบคุมข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับล่ามนักแปลเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมเข้าไป Google Translate อะไรต่างๆบ้างบางทีเราคุยกับชาวต่างชาติไม่เข้าใจเราก็คุยผ่านกันทางโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งพอพูดไปปั๊บมันก็จะแปลให้มาเลยนะครับว่าต้องถามว่าอย่างไรต้องออกเสียงว่าอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะด้าน

่างๆเนี่ยยุคสมัยมันก็เริ่มพัฒนามากขึ้นแล้วคนเราล่ะจะไปอยู่ตรงไหนนะครับคนเราก็ยังมีงานอีกหลายอย่างที่แม้จะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับแต่ที่สำคัญคือคนเราจะมีความรู้สึกนะครับและก็จะมีการสังเกตเอ๊ะคุณต้องการอะไรดูสีหน้าดูการขาดแคลนการบริการต่างๆหุ่นยนต์เข้ามาช่วยได้เพื่ออำนวยความสะดวกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าการต้อนรับไมตรีที่ดีรอยยิ้มสายตาสื่อสารการเข้าอกเข้าใจลูกค้านะครับหุ่นยนต์หรือว่า AI อะไรพวกนี้เขายังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มทักษะให้ตัวเองนะครับและที่สำคัญก็คือการเรียนรู้อยู่เสมอนะครับคิดบวกนะครับคิดบวกไปเลยในด้านต่างๆนะครับเราอย่ามองแค่ว่ามองแค่ว่าฉันไม่จำเป็นหรอกเดี๋ยวฉันก็ทำหน้าที่นี้ฉันก็ทำได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าในยุคนี้โลกมันเปิดกว้างมากขึ้นเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นเราไม่ใช่ดูแลแค่คนไทยอย่างเดียวบางทีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะเข้ามาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เงินในจังหวัดชุมพรเลยเข้ามาแล้วก็นอนคืนนึงก็นั่งเรือผ่านไปเกาะเต่าบ้างไปอะไรบ้างแต่ชุมพรเราแทบจะไม่ได้อะไรทั้งที่ชุมพรเรามีของดีๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับถ้าเราเป็นนักประชาสัมพันธ์เรามองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับช่วยเหลือดูแลกันตรงนี้ผมว่าน่าจะดึงเงินจากนักท่องเที่ยวมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดชุมพรเรานี่สวยงามนะครับไม่แพ้ที่อื่นคาบาน่าหาดทรายรีอาหารการกินก็อร่อยนะครับหรือว่าทางประวัติศาสตร์แม้แต่หัวรถจักรหัวแรกของประเทศไทยยังมาอยู่ที่ชุมพรเลยนะครับหัวแรกตรงแยกการทางตรงนั้นอ่ะผมก็ทราบมานานแล้วแหละแต่ว่าเห็นเป็นหัวเล็กๆตอนแรกๆก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่พอไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วโอ้โหนี่อันนี้คือหัวแรกของประเทศไทยเลยนะมีสิ่งดีๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สำนักงานจัดหางานต้องกำกับดูแลนะครับโดยภารกิจหน้าที่นะครับก็คือการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ให้นโยบายมานะครับนายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของแรงงานของภาคธุรกิจและการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากลโดยมุ่งให้สถานประกอบการและนายจ้างมีแรงงานเพียงพอต่อการขับเคลื่อนกิจการขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการที่พึงมีนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านแรงงานของไทยในระยะยาวนะครับและท่านยังได้กล่าวอีกว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายรวมถึงนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแรงงานต่างชาติเนี่ยการตรวจสอบการทำงานเนี่ยไม่เฉพาะว่าเป็นพม่าหรือว่าลาวนะครับแรงงานต่างชาติก็คือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับเขาจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้เขาต้องได้รับการอนุญาตนะครับต้องขออนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานนะครับโดยนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานได้จัดสั่งการให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพและสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของคนต่างชาติเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำงานหรือทำงานไม่เป็นไปตามที่เงื่อนไขกฎหมายกำหนดนะครับและล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ประมาณวันที่17-18สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตเขาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคน

ต่างชาติสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มงวดโดยวันที่17มิถุนาได้เข้าตรวจร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบแรงงานต่างชาติกระทำความผิดนะครับเป็นชายสัญชาติซูดานใต้ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิ์และข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรถลางนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือทั่วประเทศเนี่ยเราก็จะมีจัดหางานจังหวัดอยู่ซึ่งท่านอธิบดีท่านก็กำกับมาเลยนะครับว่าต้องออกตรวจสอบอย่างเข้มงวดของจังหวัดชุมพรของเราเองก็มีการออกตรวจสอบนะครับเมื่อวานก็ไปตรวจสอบที่อำเภอสวีก็พบเจอแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานต่างๆเราก็ดำเนินการในการจับส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะได้ดำเนินการต่อไปในการผลักดันส่งกลับแล้วก็นายจ้างก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะครับแรงงานต่างด้าวผิดมาตรา8นะครับทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดมาตรา8ก็คือว่าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะครับส่วนนายจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและถ้ามีการกระทำผิดซ้ำก็โทษจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับในการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำให้ถูกต้องและ อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทขายของอะไรต่างๆนะครับแรงงานต่างด้าวที่เราอนุญาตนะครับถ้าเป็นสัญชาติลาวพม่าพวกนี้กลุ่มนี้เวลาขออนุญาตก็จะเป็นแรงงานด้านกรรมกรและรับใช้ในบ้านถ้าท่านต้องการให้เขาไปช่วยขายของหน้าร้านอะไรบ้างท่านก็ต้องไปเพิ่มประเภทงานนะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยเพราะว่าบางอาชีพเราก็มีแรงงานต่างด้าวมาเปิดขายของแข่งกับคนไทยบ้างตามตลาดนัดแผงลอยต่างๆในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากๆนะครับบางทีเขาขายของแล้วเขาสื่อสารกันง่ายขึ้นนะครับในภาษาเดียวกันก็คุยกันง่ายขึ้นคนในพื้นที่บางทีคนไทยในพื้นที่บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้พม่าเขาขายของขายดีกว่าเราซะอีกนะครับเพราะว่าเขาคุยเขาสนทนาและเขาเข้าใจกันนะครับแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการป้องกันนะครับควบคุมดูแลให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยหากมีเบาะแสนะครับพบเจอแรงงานต่างด้าวเปิดร้านค้าแผงลอยหรือว่าประกอบอาชีพต่างๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้ก็แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานเบอร์โทรศัพท์0775043644ครับผมครับก็ช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

0: เจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับบทเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับของคุณเต๋อเรวัตพุทธินันท์นะครับซึ่งก็ท่านถือว่าเป็นผู้ที่วงการเพลงไทยยุคต้นๆนะครับผู้ก่อเริ่มก่อตั้งของแกรมมี่อะไรต่างๆมานะครับในวงการเพลงก็นับถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์กันเลยนะครับก็เปรียบเลยนะครับเกี่ยวกับความรักต่างๆบางทีเราตั้งกรอบตั้งกติกาตั้งข้อแม้ต่างๆมากมายนะครับแต่ก็ไม่กล้าที่จะลงมือทำสักทีกลัวจะเปียกฝนกลัวไม่พร้อมอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับก็เปรียบเสมือนกับการทำงานของคนเรานะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้ยน้องๆจบมายังไม่มีงานที่ตรงใจเรายังไม่มีงานที่ชอบยังไม่มีงานที่ตรงกับตำแหน่งของฉันเลยนะครับบางคนก็รองานนะครับยิ่งชุมพรของเรานี่เศรษฐกิจพออยู่ได้นะครับคนที่มีสวนผลไม้สวนทุเรียนสวนปาล์มอะไรต่างๆเศรษฐกิจพออยู่ได้พ่อแม่พอยังเลี้ยงดูได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านจะขาดไปก็คือการแอคทีฟในตัวเองนะครับได้ใช้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตว่างเปล่านะครับลองถ้ายังตกงานว่างงานติดต่อสำนักงานจัดหางานไปเขียนใบลงทะเบียนฝากประวัติสมัครงานไว้นายจ้างมาติดต่อที่สำนักงานอยู่ทุกวันว่ามีผู้มาสมัครงานใหม่บ้างไหมมีผู้ที่จบวุฒิบัณฑ์ปวส.ด้านบัญชีด้านการตลาดอะไรบ้างไหมเขาต้องการพนักงานด่วนอะไรต่างๆนะครับเราไปฝากประวัติไว้ได้หรือจะเข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์ไทยมีงานทำนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนสมัครงานไว้ได้นะครับแนบไฟล์ประวัติอะไรต่างๆคุณสมบัติต่างๆเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางให้หางานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตกงานไม่ต้องตกใจปรึกษาพูดคุยรีบไปที่จัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ในระบบนะครับก็จะมีระบบ e-service ของกรมการจัดหางานเนี่ยก็จะมีการให้บริการไม่ว่าจะเป็นหางานทำก็คือเข้าไปในไทยมีงานทำแต่ถ้าผู้ที่ออกจากงานนะครับออกจากบริษัทห้างร้านต่างๆส่งเงินประกันสังคมอะไรไว้แล้วเขาก็จะมีประกันการว่างงานนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้นะครับอันนี้ในระบบเขาก็จะอำนวยความสะดวกบางคนที่มีทักษะนะครับมีความชำนาญในการใช้ผ่านระบบออนไลน์ได้ก็ไม่ต้องเดินทางมานะครับอันนี้ก็เราเข้าไปใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างจะไปทำงานต่างประเทศเราก็เข้าไปได้แล้วก็น้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปทดสอบความถนัดความพร้อมของตัวเองนะครับว่าเรามีความพร้อมความถนัดทางด้านอาชีพเรามีความชอบอาชีพมีความถนัดทางด้านอาชีพทางด้านไหนบ้างนะครับบางคนก็อาจจะถนัดทางด้านทักษะฝีมือทางด้านช่างบางคนถนัดทางด้านการเกษตรบางคนชอบทำธุรกิจอะไรต่างๆเราลองไปทดสอบดูได้นะครับผ่านระบบ e-service ของกรมการจัดหางานนะครับหรือว่าการขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการมาตรา35นะครับขอรับสิทธิ์ตรงนี้ก็หมายถึงว่าคนพิการเนี่ยตามมาตรา35เนี่ยก็สามารถที่จะหางานทำได้หางานที่เหมาะสมให้กับผู้พิการนะครับหรือผู้ดูแลคนพิการนะครับสามารถมีงานทำซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีกฎหมายออกมาหลายปีแล้วนะครับก็คือว่าสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปเนี่ยต้องจ้างคนพิการทำงาน1คนนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นของซีเฟสของชุมพรอุตสาหกรรมบ้านปามต่างๆนะครับในการนี้ก็จะมีการให้สิทธิ์บ้างหรือว่าให้ทำงานที่ทำได้นะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผู้พิการนะครับซึ่งในจังหวัดชุมพรก็มีหลายที่หลายแห่งนะครับในการที่ให้คนพิการไปทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของอนามัยหรืออันนี้ก็คือได้โควต้าจากบริษัทต่างๆของกรุงเทพบ้างสมุทรปราการบ้างนะครับที่เขาให้โควต้าว่า จ้างงานคนพิการเพื่อให้ไปช่วยเหลือทำงานในพื้นที่นะครับอนามัยบ้างโรงเรียนบ้างหรือว่าจะเป็นของโรงพยาบาลวีรศิลป์นะครับอันนี้เขาก็มีการที่จ้างงานคนพิการเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นของบริษัทไปสนีไทยนะครับของชุมพรเราเนี่ยก็จะจ้างคนพิการทำงานอยู่เยอะพอสมควรนะครับประมาณ 20-30 คนนะครับซึ่งคนพิการไม่ใช่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยคอยรับสวัสดิการอะไรอย่างเดียวได้ท่านได้ทำงานท่านได้มีสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ได้มีค่าตอบแทนขึ้นมาได้ดูแลคนอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปติดต่อลงทะเบียนไว้ได้นะครับสำหรับผู้พิการที่ต้องการหางานทำนะครับหรือ กลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มอาชีพอิสระที่มีนายจ้างนะครับมีนายจ้างอยู่แล้วส่งงานส่งใบสั่งงานอะไรต่างๆให้อยากจะให้สำนักงานจัดหางานเข้าไปส่งเสริมทางด้านอาชีพฝึกทักษะเพิ่มทักษะอะไรต่างๆท่านสามารถที่จะขอจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้นะครับซึ่งจดได้ทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มบุคคลนะครับเราก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะและทางด้านการตลาดนะครับซึ่งของกรมการจัดหางานเราจะมีเขาเรียกว่าเป็น e-catalog นะครับที่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพทั่วประเทศนะครับอันนี้เราก็จะสามารถที่จะเข้าไปติดต่อขอรับการส่งเสริมกันได้หรือผู้ที่ทำงานประกอบอาชีพอิสระนะครับเป็นช่างต่อเติมหรือว่าช่างรับเหมาเล็กๆน้อยๆหรือว่ารับงานฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าอะไรนะครับหากเราต้องการให้เขารู้จักเรามากขึ้นเราสามารถจะเข้าไปในระบบคนทำงานนะครับเป็นระบบของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเราเข้าไปลงทะเบียนและสามารถจะประกาศงานได้นะครับซึ่งเวลาเขาจะนายจ้างก็จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะมีคนรับตัดหญ้าตกแต่งสวนบ้างหรือเปล่าเวลาเขาไปดูในสิ่งที่เราประกาศงานไว้เขาก็สามารถที่จะดีลกันคุยกันได้โดยตรงผ่านระบบของคนทำงานอิสระนะครับอันนี้ก็เข้าไปลงทะเบียนใช้กันเยอะๆนะครับสำหรับคำที่ถามว่าตำแหน่งงานว่างของชุมพรมีที่ไหนบ้างเยอะพอสมควรนะครับเข้าไปติดต่อเข้าไปดูกันได้ที่สำนักงานจัดหางานไม่ว่าจะเป็นของบริษัทคูบูต้ามิตรแท้ชุมพรรับเป็นพนักงานทรัพยากรบุคคลผู้จัดการแผนกอะไรหรือว่าชุมพรค้าถังรับเป็นเสมียนนะครับหรือมาสด้าชุมพรรับเป็นหัวหน้าพนักงานบัญชีนะครับซึ่งหลากหลายตำแหน่งนะครับให้ถ้าท่านไม่เลือกงานไม่ตกงานอย่างแน่นอนแล้วนะครับและเดี๋ยวนี้ของด้านการขนส่งเนี่ยก็จะมีมาเยอะมากขึ้นของบริษัท SPX On Tour รับสมัครพนักงานส่งพัสดุจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับก็มีทั้งทุกๆอำเภอนะครับมีโอกาสสร้างรายได้ 20,000 ถึง 65,000 บาทนะครับตำแหน่งที่เปิดรับก็ส่งพัสดุจักรยานยนต์ส่งพัสดุกระบะตู้ทึบพนักงานคัดแยกพัสดุนะครับอำเภอที่เปิดรับก็มีของอำเภอท่าแซ่อำเภอเมืองอำเภอหลังสวนอำเภอเสวีอำเภอละแมอำเภอประทิวนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสมัครกันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ด้านขนส่งนี่ถือว่าเป็นงานที่ได้รับความนิยมกันเยอะพอสมควรแม่ดูเวลาแล้วก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายสุดของรายการจัดหางานขานข่าวเนาะเดี๋ยวน่าจะได้ฟังบทเพลงกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ผมนายกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการจัดหางานขันข่าวนะครับและสถานีวิทยุสวท.แห่งนี้ที่ได้มอบช่วงเวลาดีๆให้เราได้มาพบเจอกันทุกๆอาทิตย์นะครับมีอะไรแนะนำก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทั้งที่สำนักงานหรือว่าสถานีวิทยุสวท.แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึงร้อยละ70ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์จากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Centerที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ ซึ่งได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆแห่งราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแสดงตนในการใช้สิทธิ์ตรวจสอบชื่อและแจ้งรักษาสิทธิ์ได้
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงวันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและสนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

วิริเยนะทุกขมัจเจติคนหลวงถูกได้ด้วยความเพียรนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกถุงบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บายๆยังดีเวลาดีเวลาลูกถุงบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์เช่นเคยแล้วครับ15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 นนะครับมาฟังเพลงลูกถุงเก้าลูกถุงรวมสมัยเพลงลูกกรุงรวมถึงเพลงไทยสากลอยู่เก้าๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับสามารถฟังได้2ทางนะครับทางออนไลน์แล้วก็ทางออนแอร์นะครับทางออนแอร์ก็สามารถฟังทางเครื่องรับวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับทางออนไลน์ก็คือทาง Facebook Live นะครับ Facebook Live ก็คือหน้าเพจของสวทชุมพรนะครับที่เขียนว่าสวทชุมพรเข้าไปในนั้นแล้วครับก็จะมีไลฟ์สดแทบทุกรายการเลยนะครับที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนี้นะครับดำเนินรายการไปก็จะมี Facebook ไลฟ์ครบกูขนานกันไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐจากสวทชุมพรของเรานั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันแล้วครับท่านเข้าไปรายการไหนก็แล้วแต่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อช่วยกันคอมเมนต์นะครับช่วยกันเพิ่มช่องทางการมองเห็นนะครับให้กับคุณผู้ชมฐานอื่นด้วยละกันนะครับสำหรับท่านที่รับฟังทางเครื่องรับนะครับหรือว่าทางออนแอร์นั้นก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงรายการลูกทุ่งบันเทิงหรือว่ารายการอื่นๆนะครับสามารถโทรมาคุยได้ถูกเรื่องนะครับ077-511-43แล้วก็077-504-101นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับคริสตศักราช2026วันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับในเรื่องการงานวันนี้เขาบอกว่าช่วงกลางวันรับรื่นดีนะครับในสายงานแฟชั่นอัญมณีหรือธุรกิจความงามที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับส่วนช่วงเย็นนั้นงานจะเข้าสู่โหมดต้องตัดสินใจเด็ดขาดหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับพึงระวังการใช้อารมณ์ให้มากเช่นกันนะครับในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินหมุนเวียนดีมีรายรับจากธุรกิจจากความสวยงามและก็บริการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าคุณลิกเลี่ยงการลงทุนก้อนใหญ่นะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วก็ต้องระวังรายจ่ายฉุกเฉินตามความใจร้อนหรือเหตุสุดวิสัยนั่นเองนะครับในส่วนของเรื่องความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าช่วงกลางวันนะครับอบอุ่นไปด้วยความเมตตาคู่รักดูแลเอาใจใส่กันดีนะครับแต่ว่าช่วงค่ำบอกว่าให้ระงับอารมณ์ดึงดันแล้วก็ทิฐิที่อาจจะทำให้เกิดปากเสี่ยงกันนะครับส่วนคนโสดก็วันนี้มีเกณฑ์ที่จะพบคนทุกข์ใจที่มีบุคลิกโดดเด่นแล้วก็รสนิยมดีในสายงานนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา7:09 นไปจนถึงเวลา8:20 นนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา19:09 นไปจนถึงเวลา9:55 นนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลาสุดท้ายนะครับอยู่ในช่วงเช้าเช่นกันนะครับ10:49 นไปจนถึงเวลา11:30 นครับซีแก้เคล็ดวันนี้เป็นซีส้มซีแซดสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะครับวันพฤหัสที่คาดไม่ได้ก็คือสีส้มนั่นแหละครับส่วนสีอับโฉก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ให้แฮนนาไปทางทิศนี้นะครับเพื่อเสริมบารมีมีเกียรติยศนะครับแล้วก็สยบพลังรายจากดวงดาวที่เป็นภัยต่อบารมีภัยต่อดวงวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นวันมะเมียธาตุทองใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าแก้วงูนะครับทุกชะลกกับคนที่เกิดปีมาแม่ปีขั้นแล้วก็ปีจอสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องปะทะคัดแยงรุนแรงโดยตรงในสายงานที่มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการสั่นจรหรือเสียสับสิ้นนะครับห้ามหูวามเด็ดขาดวันนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดปีชวดท่านที่เกิดปีชะลูนะครับแล้วก็ปีเถาะด้วยวันนี้ให้ระวังปัญหาความอึดอัดใจจากคำพูดของคนรอบข้างแล้วก็เอกสารสัญญาอาจคลาดเคลื่อนได้นะครับหรือว่าอาจจะถูกเอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่เกิดตรงกับวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความเด็ดขาดมีความทะเยอทะยานแล้วก็พูดจริงทำจริง
มีพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างส่งพลังเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีจุดด้อยที่เด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับอาจจะมีความใจร้อนแล้วก็ดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณแพ้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมด้วยการปลูกฝังให้รู้จักการพรนักพรเบานะครับแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงฝึกให้ใจเย็นนะครับจะเป็นเด็กที่มีอนาคตในวันข้างหน้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงไร้ข้องรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของที่เข้ากันเข้ามาแล้วนะครับใน Facebook ไลค์คนแรกที่เข้ามาเลยในวันนี้นะครับล่วงเล็กนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ล่วงเล็กขอเพลงด้วยนะครับเพลงแรกก็เช่นเคยแล้วครับสายันสัญญาเพลงอย่าลงตัวเองนะครับแล้วก็เพลงนี้ประพันธ์โดยครูนพนันขวัญประภานะครับนักประพันธ์ครูขวัญของสายันสัญญานะครับเป็นชาวใต้ชาวพัทลุงเมื่อที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละครับวันนี้ล่วงเล็กมอบให้พี่วันเพ็ญนะครับให้พี่สายุทธให้ปาติดให้หลวงใกล้ซาหยักซาวจีซาหยักพี่ผานีแม่ไม้ซอวอทอนะครับแล้วก็เบาแค่คุณกระทิงผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่เล็กนะครับนาชอบแลมเพชรเศร้าเล็กเสริมซวยลุงคิดพี่ขดทายางด้วยนะครับรวมถึงดีเจบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณล่วงเหล็กนะครับแล้วก็อีกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับน้องเปิ้ลนะครับทางของชั้นไม้ใช้ฟันของเธอเข้ามาแล้วนะครับบอกว่าคอเพลงรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำนะครับของฝนธนสุนทรนะครับอาจจะได้เป็นเพลงสุดท้ายหรือว่าถ้าไม่ทันผมก็จะเปิดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงฐานสบัดมันยืนนะครับขอเพลงเลือดทนของอาจารย์พรพิรมนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายหรือว่าถ้าไม่ทันก็ต้อนในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีการขอเพลงกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเขียนเป็นคิวลิสต์เป็น10เพลงเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงเสียก็ต้องยังขอบคุณเหมือนเดิมนะครับที่ให้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับรวมถึงคุณสุนันท์สุวรรณชัดนะครับหรือว่าเบานันทำซิ่งวันนี้ขอเพลงน้ำตาไอ้นุ่มคลองซ่อนแผดซ่อนสุพรรณนะครับถ้าไม่ทันยังไงก็ยกยอดไปวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับเอามาอีกแล้วนะครับพี่สุนันท์หงจะเริญสวัสดีครับรับชมอยู่ครับขอบคุณนะครับพี่สุนันท์ที่ยังคงติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องเพลงกันอีกเช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงที่ติดค้างจากเมื่อวานเช่นกันแล้วครับเพลงโลกนี้คือละครนะครับจากคำข้อคองพี่นาราหวังไพ่นะครับเพลงนี้สุนารีราชสีมาร้องนะครับที่พี่นาราข้อมาบอกว่าหมอบให้ถูกเสียงถูกไส้แล้วก็บอกว่ารับฟังถูกวันเลยนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับแล้วก็เพลงนางห้องนะครับจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์เพลงนี้สาวจีซาอยากข้อมานะครับบอกว่าหมอไพเป็นพิเศษสำหรับล่วงเล็กนะครับให้สาวห้อยให้แดงจันรัดซาอยากนะครับแล้วก็รวมถึงดีเจบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานนะครับเอาละครับช่วงนี้เพลงโลกนี้คือละครแล้วก็นางห้องครับ

0: สาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีพอดีทวนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและครับที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังคุณอ่อนสุภาแซงอินนะครับรวมถึงคุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับหรือว่าเพื่อนบอยนะครับเข้ามาแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้ยังไม่มองไม่เห็นนะครับตอนนี้มองเห็นแล้วก็บอกกล่าวกันในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับมาถึงเรื่องราวของสาระด้านหลักข่าวดังนะครับก็เช่นเคยรวมถึงพี่ขดด้วยนะครับพี่ขดทายางบอกว่าสวัสดีครับฟังยู่ครับนะครับขอบคุณพี่ขดเช่นกันนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับสาระด้านหลักข่าวดังในช่วงนี้ก็เช่นเคยแล้วครับผมนำเรื่องราวของดินฟ้าอากาศของในส่วนของเฉพาะจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอปัดทิวอำเภอท้าแสอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของอำเภอเมืองนะครับไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับใครที่มีสวนทุเรียนก็ต้องเริ่มสูบน้ำรดกันแล้วนะครับรวมถึงของผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับมีกับเขามีกี่ต้นแล้วครับแต่ว่าเดือนนี้คงจะต้องไปซูบน้ำรดเช่นกันนะครับเพราะว่าห่างหายมาหลายวันแล้วนะครับประมาณ 5-6 วันแล้วนะครับฝนไม่ตกถึงตกมาก็เมื่อ6เฮาวันที่แล้วก็ตกมาแค่ปล่อยๆนะครับดินมีความชื้นไม่พอนั่นเองนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่แค่34องศานะครับอยู่ข้างนอกอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไรนะครับในส่วนกลางคืนก็วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่25องศาครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้นะครับตกเวลา 18:48 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:04 นในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 20:59 นะครับเราก็จะลงเต็มทีเวลา 8:49 นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับก็อีกหนึ่งข่าวคราวแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: อีกหนึ่งสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับวันนี้เป็นเรื่องของครม.ไฟเขียวนะครับให้กฟผ.ได้เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับตามที่กระทรวงพลังงานได้เสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับระยะที่1โดยมีเป้าหมายหลักก็เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและก็รวมถึงรองรับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่ชายแดนนั่นเองนะครับโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญนะครับซองแห้งก็ได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็อีกทีนึงนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศโดยมีการก่อสร้างและก็ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับรวมถึงขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟรวมถึงลดความเสี่ยงไฟฟ้าในวงกว้างนั่นเองนะครับโดยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับจะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง230กิโลโวลต์นะครับพร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงตากแล้วก็แม่สอดเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตนะครับส่วนพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะครับจะมีการตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง115กิโลโวลต์นะครับก็คือในช่วงพระธาตุพนมมุกดาหารนะครับลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหารซ่องนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในพื้นที่นั่นเองนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าครั้งนี้จะช่วยยกระดับพื้นที่ชายแดนไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่จะรองรับการค้าการลงทุนการขยายตัวของระบบโลจิสติกแห่งประเทศไทยนะครับระหว่างประเทศไทยครับ ประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับเพื่อในการพร้อมที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณ

แซงพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สาวใจดีที่น่ารักอีกหนึ่งคนนะครับพี่วันเพ็ญบอกว่าหมอภัยวันนี้นะครับหมอภัยพี่สายยุทธพีวิเชียนผมซี่นะครับพี่วิเชียนผมซี่พี่ถนงพี่วิรัตทุกมวงปฏิตนวพลพี่ขดทายางล่วงเล็กประธานสภาสาวห้อยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เล็กรวมถึงน้องก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญแล้วก็เป็นเพลงดอกยานะครับจากการขับร้องของสู้เทพวงคำแห้งเพลงนี้พี่วิรัตเข้ามานะครับพี่วิรัตสุขม่วงวันนี้พี่วิรัตบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงให้พี่น้อยทับนโตให้ปาติดนวาพรให้พี่เศร้าถุงตะโกให้พี่พานีแม่ไม้สวทชุมพรให้พี่ขดทายางให้พี่ถันนงนะครับรวมถึงผู้ฟังที่รับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่ในคณะนี้รวมถึงดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพี่วันเพ็ญหรือว่าพี่วิรัตนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับเขาสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมไปยังทันเซมาลูกปิดนะครับตอนนี้เขามารับชมรับฟังอยู่แล้วนะครับหรือว่าผู้เยี่ยเหล็กนั่นเองนะครับเขามาแล้วนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยดีโดยตลอดนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงนองนางบ้านนานะครับสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงลูกทุ่งอยู่เก่าๆแล้วครับส่วนใหญ่แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงก็จะเป็นเพลงเป็นผู้ฟังที่อยู่เก่าๆเช่นกันนะครับเพลงนี้ขับร้องโดยครูส้มหยดทัศนพันธ์นะครับแล้วก็คำร้องแล้วก็แต่งทำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขั้นบันทึกเสียงครั้งแรกปี2496นะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครวิทยุเรื่องนองนางบ้านนานะครับซึ่งจากการแสดงของคณะสิริวิทย์นะครับซึ่งมีคุณอุไรพันธ์วิวิทย์สิรินะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ครูไพบูลย์บุตรขั้นเป็นผู้เขียนบทละครประจำคณะนั่นเองนะครับนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วครับครูไพบูลย์บุตรขั้นได้เขียนบทละครด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยเพลงนองนางบ้านนานะครับเป็นเพลงดังบทสดุดีผู้ชายแรงงานแห่งทองถุงนะครับโดยครูไพบูลย์เขียนคำร้องทำนองเพลงนี้นะครับโดยภาษาที่งดงามมากเลยทีเดียวนะครับยังเซนช่วงที่เขียนว่าใบข้าวคมเรียวเกี่ยวแก้มเป็นรอยเลือดย้อยนวลปร่างยิ่งงามไม่สร้างประทับใจข้านะครับซึ่งจะเป็นเพลงสดุดีที่ผู้ชายแรงงานนะครับครูไพบูลย์บุตรขั้นก็แทรกความโรแมนติกเอาไว้อย่างไพเราะนะครับเราก็มีอีกช่วงนึงนะครับที่บอกว่าใครเอาความรักพีเป็นเหมือนกำแพงป้องลมประคองตรากองควันรำพันแอบนองบ้านนานะครับเสียงของครูส้มหยดนะครับเป็นเสียงที่ค่อนข้างต่ำตามสมญาสมญานามนะครับของฐานคือพยัคฆ์รายหมายเอกนะครับภายหลังมีนักร้องหลายๆนะครับทรายลูกถุงแล้วก็ทรายลูกกรุงนำเพลงนี้มาบันทึกเสียงไม่นะครับแสดงถึงความเป็นอมตะของเพลงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ผมก็นำเรื่องราวจากเพจของพรังเพชรเกล็ดเพลงนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับเอาละครับผมได้ฟังเพลงนองนางบ้านนานะครับจากการขับร้องของสมหยดทัศนพันธ์แล้วก็เพลงเลือดทนนะครับจากการขับร้องของพรพิรมนะครับนี่ก็เป็นนักร้องด้วยนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็เป็นชุดถ่ายชุดนะครับเป็นพระนั่นเองนะครับเป็นพรล่วงแล้วก็ผมไม่แน่ใจน่าจะมรณภาพไปแล้วนะครับครูพรพิรมนะครับเป็นเพลงเลือดทนนะครับจากคำข้อของฐานสมบัติมันยืนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเงินนั่นเองนะครับอ่ะเอาละครับให้รับฟังเพลงลูกทุ่งเก่าในอดีตนะครับทั้งสองเพลงเลยนองนางบ้านนากับเพลงเลือดทนครับ

15:54 นะครับผ่านไปซองเพลงเพลงเก้าทั้งซองเพลงเลยนะครับหมายถึงว่าเก้ามากมากโดยเฉพาะเพลงเลือดทนนะครับเสียงค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับเนื่องจากว่าเป็นเพลงเก้าแล้วก็โลดมาได้คุณภาพได้ดีเท่านี้นะครับผมพยายามไปแต่งเสียงให้มันดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าได้เท่านี้นี่เองนะครับขอบคุณทั้งซองทันทีข้อเข้ามานะครับนะหนองนางบานากับเลือดทนนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังด้วยมาโดยดีตลอดนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่ออ๋อนะครับพ่ออุศนีเอกมานพนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้มกเวลานะครับหมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงรักก็ช้ำเลยก็ช้ำนะครับจากการขับร้องของฝนธนาสุนทรนะครับหนองเปิ้ลข้อมานะครับหนองเปิ้ลที่ใช้โปรไฟล์นะครับชื่อโปรไฟล์ว่าทางของฉันไม่แชร์ฟันของเธอนะครับสำหรับเพลงนำตาไอ้นุ่มคลองซอนเพชรซอนสุพรรณนะครับบ่าวนั้นทำซิ่งข้อมาไม่น่าจะทันนะครับผมยกยอไทยไปวันพรุ่งนี้รวมถึงพี่เศร้าทุงตะโกนนะครับข้อเพลงลาก้อนความรักจากการขับร้องของชรินนันธนาคอนก็ยกยอดไปพรุ่งนี้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
6: ้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการ CB 406 อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการบินล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลและอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทย อย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยจึงได้นำเนื้อสัตว์และผักสดไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนกว่า250ชนิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทางด้านของการที่ราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นปัญหาการใช้คูปองออนไลน์พร้อมแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบอย่างละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปลูกพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสักประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: หูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 4:00 น.เป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการให้ยาข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับอยู่กับทางสวททุ่งสงนะครับ FM 97 MHz ครับกับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็ติดตามรายการแบบนี้ได้เป็นประจำในทุก16 นาฬิกาหรือบ่าย 4 โมงของทุกวันและแน่นอนว่าในช่วงวันพฤหัสสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็เป็นคิวของทางสวททุ่งสงครับรวมไปถึงสวททุ่งสงนะครับก็ยังมีบุคลากรคุณภาพได้การดำเนินการถ่ายทอดสดนะครับในเรื่องของรายการให้ยาข่าวไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกัญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนาคตครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบรรเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการนะครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5สปท5คุณผู้ชมผู้ฟังก็ติดตามรับชมรับฟังรายการให้ยาข่าวแบบนี้ได้นะครับทางคลื่นFM 97ในส่วนของพื้นที่สวท.ทุ่งสงครับรวมไปถึงเครือข่ายสวท.ทุกสถานีในพื้นที่ของสปท.5นะครับแล้วก็ไลฟ์ Facebook Fanpage ของสวท.ทุ่งสง FM 97ก็คงยังมีอยู่เช่นกันนะครับ คุณผู้ชมคุณฟังครับในห่วงเวลาแบบนี้นะครับทางภาครัฐเองได้เน้นย้ำเรื่องของเขาเรียกว่าผู้บริโภคนะครับที่จะต้องได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการสินค้าแล้วก็ในเรื่องของบริการต่างๆที่มีอยู่นะครับในแง่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองนะครับวันนี้ก็มีข่าวล่าสุดที่ร้อนสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมคุณฟังในเรื่องของการที่จะตรวจตรานะครับความคุ้มครองผู้บริโภคล่าสุดได้มีการคิกออฟลุยตรวจบุฟเฟ่กลางห้างดังนะครับคุมเข้มในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงมีราคาแฝงคูปองเชิดหนีนะครับโดยในช่วงวันนี้ช่วงเที่ยงนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับพร้อมด้วยนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการนำคณะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกนะครับร้านอาหารบุฟเฟ่ในเขตพื้นที่ปทุมวันกรุงเทพมหานครแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นทางสคบ อย.นะครับคณะกรรมการอาหารและยาและก็กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็สำนักงานเขตปทุมวันในการร่วมภารกิจครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากทางนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลค่าของชีพแล้วก็สิทธิของประชาชนนะครับที่จะต้องให้ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับซึ่งประชาชนให้บริการเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการแข่งขันที่สูงมากในด้านการจัดทำโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องจนสืบเนื่องให้มาสู่การแข่งขันที่อาจจะมีความไม่ชอบมาพากลนะครับซึ่งทางนางสาวสุภมาศนี่ก็กล่าวว่าการแข่งขันด้วยโปรโมชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ต้องตั้งอยู่บนความซื่อตรงตามที่โฆษณาเอาไว้นะครับโฆษณาอย่างไรผู้บริโภคต้องได้อย่างนั้นนะครับต้องไม่มีการให้ประชาชนถูกหลอกก่อนแล้วค่อยตามมาแก้ทีหลังดังนั้นในวันนี้ทางสคบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกถึงหน้าร้านเลยนะครับมาดูในเรื่องของข้อความโฆษณาราคาแล้วก็เงื่อนไขต่างๆให้ตรงกับบริการที่เป็นจริงต่อประชาชนว่าได้รับแบบบริการแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจในครั้งนี้เนี่ยทางสคบเน้นย้ำนะครับ3ประเด็นหลักๆเลยน่าจะใช้เป็นมาตรฐานในครั้งต่อๆไปสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ด้วยนะครับข้อที่1คือป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนที่จะลูกค้าทำการตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่มีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้อักษรตัวขนาดเล็กอย่างหนึ่งสิ่งแบบนี้เนี่ยเราเจอเป็นประจำเลยนะคุณผู้ชมคุณฟังข้อที่2คือภาพอาหารและเมนูต้องตรงกับของจริงนะครับหากรายการใดหมดต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการล่วงหน้านะครับแล้วก็ข้อที่3คือราคาต้องมีความชัดเจนหากมีค่าบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งให้ครบก่อนการชำระเงินรวมไปถึงคูปองที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์นะครับต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนขายด้วยนะครับการดำเนินงานครั้งนี้ก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้มีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยทางด้านอาหารด้วยสำหรับหน่วยงานอย่างอย.นะครับแล้วก็รวมไปถึงการควบคุมการแอบอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยมีทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารจากทางห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีกรมการค้าภายในมาตรวจในเรื่องของการแสดงราคาสินค้าการคิดราคาเกินจริงส่วนทางด้านคณะทีมของสำนักงานเขตปทุมวันก็ตรวจในเรื่องของความสะอาดและก็สุขอนามัยนั่นเองนะครับก็เน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนหากพบโฆษณาเกินจริงหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับกรณีจัดโปรโมชั่นแต่ไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอาจจะมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีโดยมีเจตนาหลอกลวงก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับนอกจากนี้สคบก็ยังมีอำนาจดำเนินคดีนะครับทางแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังนะครับแนวคิดแบบนี้ภาครัฐก็เน้นย้ำตลอดว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนครับหากพบปัญหาหรือได้รับความไม่เป็นธรรมนะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะร้องทุกข์มาได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้ทันทีเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรามาดูในส่วนของพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงของเรานะครับมีกิจกรรมดีๆจัดขึ้นมากมายนะครับกิจกรรมเมื่อวานจัดขึ้นอย่างคึกคักเลยสำหรับงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ประจำปี2569ทุ่งสงวิชาการนะครับก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ครับโดยที่เมื่อวานนี้นะครับที่เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายบุญประสงค์นวลสายครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ประจำปี2569ทุ่งสงวิชาการนะครับทุ่งสงอะคาเดมิกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจ่าเอกเวชยันหนูรักษาปลัดเทศบาลนะครับรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก14จังหวัดภาคใต้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมภายในงานกันอย่างคึกคักเลยเมื่อวานนี้นะครับกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครูนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาครับให้แต่ละคนนั้นเนี่ยให้แต่ละคนแต่ละกลุ่มนะได้นำเอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้ในการร่วมงานครั้งนี้นะครับไปพัฒนาตนเองพัฒนาด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากขึ้นมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนำมาสู่การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้และช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้เนี่ยนำไปสู่การคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับภาคใต้เพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปตามลำดับนะครับสำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ก็มีกิจกรรมแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังประกอบไปด้วย1ครับการจัดนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคใต้2คือการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนแล้วก็3คือการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครูซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้นะครับทำการส่งนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจำนวน161แห่งเลยทีเดียวครับแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยจำนวน11แห่งนะครับงานนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับงานนี้มีมาสคอตน่ารักเป็นนักเรียนผู้ชายชื่อน้องฟิวเจอร์แล้วก็นักเรียนผู้หญิงชื่อน้องเลิร์นนิ่งนะครับน้องฟิวเจอร์กับน้องเลิร์นนิ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงการเรียนรู้สู่อนาคตแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับทางด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นย้ำนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและก็ความต้องการในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนครูและก็บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นเนี่ยได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและก็สติปัญญาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ให้ชนะกันเท่านั้นนะครับไม่ได้แข่งขันจะต้องชิงเหรียญรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นการแข่งขันที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนและครูนะครับเพื่อที่จะนำเอาประสบการณ์ที่ได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนางานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของด้านการศึกษาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับโดยทางอำเภอทุ่งสงนะครับโดยสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสงเนี่ยได้มีการเปิดโครงการปุ๋ยหมักเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีนายสมคิดกาลสุวรรณครับนายอำเภอทุ่งสงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับการจัดกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะครับหรือว่าเป็นสูตรวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งพร้อมด้วยนางณฐาพรสุขอนันต์นะครับเกษตรอำเภอทุ่งสงแล้วก็มีผู้แทนจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้นำในพื้นที่นะครับจากสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาสาสมัครเกษตรวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยจำนวน50รายนะครับเข้าร่วมในงานครั้งนี้ กิจกรรมทั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะอินทรีย์แล้วก็วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่นใบไม้แห้งเศษหญ้าแล้วก็สังข้าวนะครับเศษเหลือทิ้งพวกนี้เนี่ยจะถูกกำจัดด้วยวิธีการเผาในที่โล่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เปลี่ยนเอาสิ่งที่เป็นเศษที่เอาไปเผาเนี่ยนำมาเปลี่ยนเป็นการทำปุ๋ยหมักนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณผู้ชมคุณฟังครับช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีช่วยแก้ปัญหาในเรื่องหมอกควันแล้วก็มลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนในชุมชนนะครับรวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ณขณะนี้เนี่ยต้องเผชิญกับสภาวะต้นทุนทางการผลิตที่สูงขึ้นนะครับท่ามกลางสภาภาวะวิกฤตด้านพลังงานที่เป็นอยู่ณขณะนี้นั่นเองนะครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากภาคีเครือข่ายทำการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ผักสวนครัวจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับควบคุมโรคพืชจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสงน้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นจากสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชแล้วก็พันไม้ยืนต้นนะครับไม้เศรษฐกิจจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสงหรือว่าศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราชทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างครบวงจรต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับปิดท้ายข่าววันนี้นะคุณผู้ชมคุณฟังเรามาดูในเรื่องของความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็ล่าสุดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่กำลังขับเคลื่อนให้เป็นมรดกโลกณขณะนี้นะครับซึ่งรอลุ้นเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมแล้วก็การประชุมครั้งล่าสุดนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวไปแล้วนะครับสำหรับการขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับวันนี้เนี่ยที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายนะครับมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ทั้งฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเน้นย้ำนะครับว่าขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วก็สะท้อนถึงคุณค่าที่โดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คนไทยทั้งประเทศหากว่าได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้เป็นมรดกโลกได้ในอนาคตครับทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ก็เน้นย้ำนะครับติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านข้อมูลวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่การประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อทางคณะกรรมการมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกองค์การยูเนสโกนะครับโดยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของทางคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกนะครับระหว่างวันที่24-27กรกฎาคม2569ครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฟังให้ในรายการ5แยกข่าววันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
10: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะ สำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
11: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งเส้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสรรณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสะทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ชื่อนางคำสอนค่ะสะทองนามสกุลอายุอานามกาเด็กเป็ดสกุล6ปีทำงานน้ำสมเด็จน้ำพระแม่หลวงดนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ค่ะเป็นน้ำใหม่มาให้พามาให้ท่อทรงเพิ่นที่มีเพิ่นไปขายใดเพิ่นก็ทรงเงินมาให้ค่ะปีน้ำเพิ่นมาเนี่ยอุปโภคหลายค่ะมันมีเงาทอมันจะเก่งในเมื่อป่าค่ะเดี๋ยวนี้นั่นบอกจะไปทั้งไหนก็ง่ายจะเก็บเงินมันไม่มีเงินเลยเนาะจะมาอยู่ป่าไปทั้งไหนมาใส่กันง่ายเดี๋ยวเพิ่งส่งเสริมนั่นแหละ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสะทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสหกรณ์มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสหกรณ์ของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพก็คือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมแปลว่าต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคารตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันนี่เราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยนี่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อๆไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

ความชนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำ

0: านสมอทุกหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโปกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนบดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทุกและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าลือชาและนางสิงแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์โอ้ก็ลำบากน้ำเด้อลูกติดน้ำกินน้ำจางงวยบ่มีน้ำใช้เด้ทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการอันนี้มากับเพิ่นก็เลยโตไปให้ไทยบ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใช้ของเพิ่นเข้าเฮือนท่านเฮือนนี่ไปก็สร้างทางอันนี้บัดนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วเพิ่นมาเนาะสาธุเนาะพระเจ้ารู้หัวคนสร้างให
2: ้น้ำเพราะเขาบุ้งอึด
1: น้ำเขาบุ้งอึดเน
2: าะปีนี
1: ้ให้นาตะก้ากับดุ่มสมบูรณ์เพราะได้กินเพื่อนก็มาสอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกับไปขายผู้พานคนเสด็จมาน่ะ
3: ใครจะพเนจรเคลื่อนมาแล้วก็น้ำบุ้งอึดบ่อยา
1: พอได
3: ้โตลงไปให้ก็เลยใส่น้ำให้น้ำนาขับบุ้งอึดข้าวข้าวพ่อได้ยื้อได้กิน
1: การกระจิตก็ดีเน
3: า
1: ะ
3: กระดีอยู่ยามนั้นเพิ่นกับปลูกบักแตงปลูกข้าวโพดขายล่ะยามแล้งก็ได้
1: ก็ตกใจน้ำตาออกให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นปลูกเก้าปลูกหัวเนาะได้ก็ได้แม่เราม
3: ันเพิ่นบ่อันมานี่กิน
1: ข้าวแม่ก็ยกมือไปหัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้พ้นอยู่ดีไปเกิดมงดีๆพุ่นแล้วคือเก่าพ้นนั่นน่ะบุญพ้นผู้ข้าก็ที่ทำความดีไปจังสี่ล่ะทำที่ทำได้น่ะ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทุกไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้นแต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เกิดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
4: ช่วงตามรอยพระเมตตา
5: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีระพงษ์วงศ์ศิลป์

0: นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขสรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินอำเภอขะมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผ่าแพ้ว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเพื่อผ่าแพ้ว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพิ่นเสด็จมานะครับขณะนี้พระสหายอยู่ที่บ้านโคตรนะครับรัดโยจอก็คือเสริมแต่งแต่งสีเขามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขะมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินตะกี้ตะกอนเฮตนาครับเฮตนาละกะมาท่อผ่าขาวดำโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะเสื้อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศใต้ดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไมทำหน้านะครับได้มาท่อผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงศ์วงศ์สินหรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงดูไซต์ก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้หูว่านี่คือผ่าไหมแพ้ว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ่าไหมแพ้ว่าของคนขะมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 ค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกลสินและดิฉันรุจนีผ่านสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะส่งพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับแล้วในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
0: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัสสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันระสมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันระสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนด้วยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ลบลบปึ๊บลบลบปึ๊บลบลบ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังครูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังครูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสสตังชีวโต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระ

0: มุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทํานองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทํานองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทํานองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสุงและทํานองสรพัญญะนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัตรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพะโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ดนตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

และในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

ามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอัญติวรังอัญญาจทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชภานสมภองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: โยจะวัสสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นกันสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญา มองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ศัพท์ว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานันจะติยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้ง3ยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็น3ยามหรือ3วัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้ง3นี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้ง3วัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตทัตตะมะพิญญายะ สัทธะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งไม่ใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัตถจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่าคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยว จผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิพัฒน์มหาวชิรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูป

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: เอวะเมวะอิโตทิฏานเวตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุนาสุปเมวะกมิจตุตัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโตยัคขามณิโตติรัตโต

จตตังทีวตุอะทิเรกะวัฏจตตังทีวตุทีกายุโกโหตุปะโลโกโหตุทีกายุโกโหตุปะโลโกโหตุสุขิโตโหตุปะระเม

0: านี้สมควรแล้วอาตมาภาพขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ถวายความเคารพทั้งสอง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9:55 น.นะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,328 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการงวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
3: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปลงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
4: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
5: นางสิริวรรณ ปราศจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวรรณ ปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
6: นางสาวกุลวลีนพอมรบดีประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14มีนาคม2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
7: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64หรือคทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
6: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
9: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซต์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศเพราะมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
10: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพและถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
9: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิผู้บริสุทธิ์
11: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อเกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
12: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนกลางไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน
14: ์แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
13: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบ.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ after shock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซาวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้ประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับหลายๆทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับแล้วก็หลายๆทีมก็ลุ้นนะครับอันดับที่3ดีที่สุด ซึ่งจะมีบางทีมนะขออภัยนะครับจะมีบางทีมที่เข้ารอบด้วยอันดับที่3ดีที่สุดนะครับแล้วก็บางทีมก็กลับบ้านแข่งยังไม่จบแต่ก็ตกรอบนะครับต้องเรียกว่ากลับบ้านก่อนยังไม่จบประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่เม็กซิโกครับสุดยอดนะทีมจังโก้เม็กซิโกก็โชว์ฟอร์มเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ0นะฮะคว้าชัยชนะ3นัดรวดแม่นี่สุดยอดจริงๆเลยนะนะครับคว้า3นัดรวด9แต้มเต็มนะฮะแชมป์กลุ่ม A นะครับได้ประตูจากมาเตโอชาเวสฮูเลียนกิโยเนสแล้วก็อัลวาโรฟิดาโกนะครับ3ประตูเพียงพอให้เม็กซิโกชนะ 3-0 แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของรอบแรกของเม็กซิโกนะที่ได้9คะแนนเต็มจากการชนะ3นัดรวดนะฮะเป็นที่1ของกลุ่ม A เข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครับทีมที่กองเชียร์ชาวไทยลุ้นเชียร์ครับในการเจอกับแอฟริกาใต้นะฮะบัฟบาน่าเนี่ยปรากฏว่าเกาหลีใต้นะฮะแพ้เป็นน่าเสียดาย0ประตูต่อ1ครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังเนี่ยแอฟริกาใต้ได้ประตูจากทาเปโลมาเซโกนาทีที่63แอฟริกาใต้แซงเกาหลีใต้เป็นที่2ของกลุ่ม A นะฮะเข้ารอบตามเม็กซิโกไปส่วนเกาหลีใต้ครับนะก็ต้องลุ้นนะครับตอนนี้มีแค่3คะแนนนะลูกด้วยเสียก็ติดลบก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นที่3ดีที่สุดหรือไม่นะ8ทีมจาก12กลุ่มนะได้ลุ้นหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับนะฮะสำหรับเกาหลีใต้นะครับก็ในกลุ่ม A ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนั่นแหละครับเม็กซิโกเนี่ยคว้าแชมป์ไปแล้วนะแอฟริกาใต้รองแชมป์อันดับที่2เกาหลีใต้ลุ้นเพื่อติดโควต้าอันดับที่3ดีที่สุด8ทีมนะจาก12ทีมนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนสาธารณรัฐเช็กครับกลับบ้านครับเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับบ้านเราดีกว่านะสาธารณรัฐเช็กนะครับเม็กซิโกขออภัยนะฮะโมร็อกโกครับโมร็อกโกนะกระนำเอาชนะเฮติไป4ประตูต่อ2ครับก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับเฮติยิงนำไปก่อนนะจากจังหวะที่โมร็อกโกสกัดเข้าประตูตัวเองครับยาซินบูนูนะครับจากนั้นโมร็อกโกก็ตีเสมอ 1-1 นะครับจากการยิงของอัชชาฟคาคิมีนะครับแล้วก็ทางด้านของเฮตินำ 2-1 จากวินสันอิชิโดนะครับและก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับทางด้านของอิสมาเอลซาบารีนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับโมร็อกโกครับครึ่งหลังเป็นฟุตบอลในฝั่งของโมร็อกโกอย่างเดียวเลยบุกหนักนะครับแล้วก็ได้ประตูนำ 3-2 จากโซฟิยานราฮิมีแล้วก็กาซิมยาซินนะครับเป็นสกอร์4ประตูต่อ2นะครับให้โมร็อกโกชนะนะครับได้7คะแนนเป็นที่2ของกลุ่มนะครับส่วนเฮติแพ้3นัดรวดตกรอบกลับบ้านเหมือนกันนะครับในกลุ่มเดียวกันนะครับบราซิลต้อนรับการกลับมาของเนย์มาร์นะฮะอดีตซุปเปอร์สตาร์นะฮะกลับมาเล่นในครึ่งหลังนะครับลงให้กับบราซิลเจอกับสกอตแลนด์และปรากฏว่าบราซิลสมราคาเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับชนะสกอตแลนด์3ประตูต่อ0นะครับวินิซิอุสจูเนียร์ครับยิง2ประตูนาทีที่7และนาทีที่45บวก3นะครับก่อนที่มาเทอุสกุนย่านะครับยิงประตูให้ทีมนำ 3-0 นาทีที่60นะครับแซมบ้าคว้าชัยชนะตามความคาดหมายนะการกลับมาของเนย์มาร์ก็สร้างสีสันนะสร้างเรื่องของกิมมิกในแนวรุกต่างๆของบราซิลนะครับสร้างความแตกต่างในแนวรุกนะครับตอนนี้มี7คะแนนนะแชมป์กลุ่ม4นะครับแล้วก็โมร็อกโกเป็นที่2นะแล้วก็ทางด้านของสกอตแลนด์นะก็แพ้ไปก็ยังมี3แต้มนะนะครับก็รอลุ้นเป็น1ใน3ทีมดีที่สุดต่อไปนะครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์ก็กลายเป็นนักเตะบราซิลคนที่5ที่ยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกได้ทั้ง3นัดนะต่อจากเซอร์ชินโยในปี1970นะครับโรมาริโอ1994ริวาลโดนะ2002แล้วก็โรนัลโดในปี2002เนี่ยยิงประตูในรอบแรกหมดเลยนะครับรอบแบ่งกลุ่มนั้น3นัดนะครับชนะหมดเลยนะสกอตแลนด์รอลุ้นอยู่นะครับว่าจะเป็นทีม
อันดับที่3 8ใน12ทีมได้หรือไม่นะครับเฮติตกรอบนะครับบราซิลเป็นที่1โมร็อกโกเป็นที่2นะครับมาอีกกลุ่มนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับแคนาดาเจ้าภาพและเป็นสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป2-1นะครับลูกแรกได้จากรูเบนวากัสนะครับลูกที่2โจนาธานมันเซมบีส่วนทางด้านของเจ้าภาพแคนาดาครับไล่ตีขัดแตกได้จากโปรมิสเดวิสนะครับจบเกมนะทั้งทีมจากแดนนาฬิกาวิสกี้เอาชนะไปนะครับก็3นัดมี7คะแนนเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะครับส่วนแคนาดาถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ก็เป็นที่2ของกลุ่มนะครับมี4คะแนนนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นบอสเนียนะครับเจอกับกาตาร์นะครับแล้วก็เป็นบอสเนียนะครับชนะกาตาร์ไป3-1นะครับได้ประตูจากคาริมอาลาเชเบโกวิชนะครับแล้วก็กาตาร์สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับลุสตานอันเบรกแล้ว

ซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะครับกราซาวเจอกับไอวอรี่โคสต์หรือว่าโกดิวัวนะครับพรุ่งนี้เช้าแฟนญี่ปุ่นนะครับนะ6โมงเช้าเจอกับสวีเดนนะครับแล้วก็ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะกลุ่มนี้ก็ยังลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนั่นแหละครับแล้วก็ตุรกีเจอกับสหรัฐใน9โมงเช้านะครับแล้วก็ปารากวัยเจอออสเตรเลียนะครับแล้วก็คู่ดึกพรุ่งนี้ตี2ก็เป็นนอร์เวย์เจอฝรั่งเศสนะคือเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่นะ2ทีมนี้แล้วก็เซเนกัลเจอกับอิรักนะครับนะมาลุ้นกันว่าทีมจากเอเชียญี่ปุ่นจะได้เข้ารอบหรืออิรักจะได้เข้ารอบมั้ยเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็คงจะทราบผลกันนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ทีมเต็งจะมีทีมใดบ้างที่เข้ารอบและตกรอบนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับยังอยู่เรื่องของฟุตบอลนะครับใครเป็นแฟนเจ้าแบงค์นะแบงค์สุภรัตน์เหมือนตานี่ตอนนี้นี่บินไปยุโรปแล้วนะแบงค์สุภรัตน์เหมือนตาเจ้าตัวนี่ได้เซ็นสัญญาร่วมทีมนะต้องบอกว่าร่วมทีมกับสโมสรอาร์บีโอมิยาอาดิจานะทีมในเจลีก2ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมนี้เป็นทีมที่มีกำลังเก็บตัวอยู่ที่ไลซิกนะครับไลซิกนะเจ้าของทีมที่มีทางด้านของเรดบูลนะเรดบูลเนี่ยเป็นเจ้าของทีมนะอยู่ที่ไลซิกนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่มีทางด้านของอาร์เบลไลซิกนะครับสับสนด้วยนะครับเรดบูลสับสนด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของจิเกนครอปนะเป็นทางด้านของผู้อำนวยการนะฝ่ายดาวรุ่งอะไรต่างๆอยู่ในสโมสรอาร์เบลไลซิกนะครับก็ดูนะว่าเจ้าแบงค์สุภรัตน์เหมือนตาเนี่ยนะครับจะได้อะไรกลับมาบ้างนะในการเข้าไปเซ็นสัญญาร่วมทีมกับเจลีก2คือได้แน่นอนแต่จะได้อะไรกลับมาเพื่อที่จะมายกระดับนะยกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยนะเราต้องการแบงค์สุภรัตน์เหมือนตานะฮะกองหน้าของเรานะครับตอนนี้น้องก็อยู่ในเจลีก2นะตอนนี้บินไปนู่นแล้วเรียบร้อยนะฮะบินไปเยอรมันนะครับเพื่อไปเก็บตัวกับเพื่อนร่วมทีมนะครับสุภรัตน์เหมือนตานะครับเรื่องของฟุตบอลย้ำอีกครั้งนึงนะฮะในฟุตบอลเรื่องของทีมเจลีกกันแล้วนะครับอีกสโมสรหนึ่งนะครับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับก็ได้ทำกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมโครงการ Road to กัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะก็เป็นการร่วมมือกันของกัมบะโอซาก้ากับโรงเรียนปลูกปัญญาครับร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับเปิดโครงการ Road to กัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะก็เปิดตัวโครงการนะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยนำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแบบแนวทางของฟุตบอลอาชีพอย่างญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่ได้มีศักยภาพโดดเด่น2คนนะครับเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to กัมบะOsaka Training Experience in Japan ที่ญี่ปุ่นนะครับ 12-16 ตุลาคมนะซึ่งมีเรื่องของพิจารณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นทัศนคติวินัยความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวนะครับน้องๆสนใจติดต่อได้เลยนะครับในเพจของโรงเรียนปลูกปัญญาหรือว่าเพจของ Road to กัมบะโอซาก้านะครับชื่อของโครงการเลยนะโครงการ Road to กัมบะโอซาก้าในกรุงเทพเนี่ยนะฮะจัดกิจกรรมนะซึ่งเทรนนิ่งน้องๆนะครับก็ 1-3 กรกฎาคมนี้นะที่สนามโปโลฟุตบอลพาร์คแถวคลองเตยนะครับที่สนามโปโลฟุตบอลพาร์คนะครับ อยู่เยื้องๆด้านหลังของวันแบงคอกนะนะครับก็น้องๆอายุระหว่าง 7-14 ปีนะผู้ปกครองนะที่มีน้องๆ นะอยู่ในความดูแลอายุ 7-14 ปีไปสมัครนะสมัครแล้วทดสอบได้นะเผื่อโชคดีนะได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าเหนือสิ่งใดคือได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลจากประสบการณ์อาชีพจากทีมอาชีพจากญี่ปุ่นนะครับนะก็เข้าไปในเพจของ Road to กัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp นะครับหรือว่าโทรไปที่099-054-5599นะครับ099-054-5599นะฮะก็วันที่ 1-3 กรกฎาคมนะครับนะก็ติดต่อไปดูนะครับก็น้องตั้งแต่อายุ 9-14 ปีนะแบ่งโซนกลุ่มอายุกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ
จากฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของจักรยานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนะฮะส่งนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์

0: เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก็มีร้องเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะอดีตแชมป์เอเชียมาไปป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็มีเจ้าเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะครับก็จะไปป้องกันแชมป์นะแล้วก็ไปทวงแชมป์รักษาแชมป์นี่นะก็ปรากฏว่านักกีฬาของเราซึ่งพลเอกเดชาเห็นประสีนะในตำแหน่งของรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับว่า2นักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันเมื่อวันที่23ถึง27มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับนักกีฬาของเราที่ลงแข่งขันล่าสุดเนี่ยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์แล้วก็เสรีเรืองสิรินะสองผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทยนะครับชุดเอเชียนเกมส์วันที่20นี่แหละครับดาวฮิล2คนที่ส่งไปแข่งขันนะครับเบสเมตาสิทธิ์นะครับแชมป์เก่า2สมัยซ้อนทำสถิติรอบชิงชนะเลิศนะฮะ2นาที 25.099 วินาทีคว้าตำแหน่งชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าเบสเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับเจ้าแชมป์เอเชียสมัยที่5นะครับแล้วก็เอาชนะที่2นะก็คือเดิมเนี่ยที่2เป็นไต้หวันนะแต่ว่าไต้หวันเนี่ยทำฟาวเพราะว่าปั่นนอกแทร็กนะแล้วก็ขยับที่2ก็คือยูกะอิคุดะจากญี่ปุ่นได้ที่2นะชนะไปประมาณ1วินาทีโดยประมาณนะครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นอีกคนนึงฮะเทสุมะฮาคุกินะครับส่วนประชาชนหญิงนะครับนะเหรียญทองครับแน่นอนครับวิภาวีดีคาบาเลสนะฮะในย่านอาด้านย่านอาเซียนย่านเอเชียไม่มีใครสู้เธอได้ครับเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะฮะรักษาความยิ่งใหญ่ในประเภทดาวฮิลแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ครับคว้ามา2เหรียญทองเลยนะทั้งเบนแล้วก็ทางด้านของวิภาวีน้องเพชรนะครับซึ่งคว้าแชมป์นะแบบที่คู่ต่อสู้แหมไล่มาไม่ทันเลยทีเดียวรอบรองสติรอบรองนะรอบรองเนี่ยทำเวลาได้ดีกว่ารอบชิงนะแต่ก็เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองคว้าแชมป์นะครับทางด้านของวิภาวีดีคาบาเลสนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะที่2นี่เป็นทางด้านของอินโดนีเซียนะที่2นะชนะแชมป์เก่าจากอินโดนีเซียเนี่ย 0.2 วินาทีนะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นนะครับของนาโอมิกาโดเซ่ขอจากฟิลิปปินส์ขออภัยนะได้อันดับที่3เหรียญทองแดงนะครับเราได้2เหรียญทองเลยนะก็เป็นการคว้าแชมป์อย่าง3สมัยซ้อนเลยนะ2เหรียญทองของเอเชียของเราเนี่ยคว้า3สมัยซ้อนแล้วก็เป็นสมัยที่5ของเมธาสิทธิ์นะครับส่วนวิภาวีดีคาบาเลสเนี่ยแชมป์เอเชียสมัยที่10นะเป็นบทพิสูจน์ว่าทีมจักรยานดาวฮิลของเรานะเป็นระดับแชมป์เอเชียนะครับเสียดายนะครับในเอเชียนเกมครั้งที่20ไม่มีการแข่งขันนะโอ้โหน่าเสียดายนะไม่มีการแข่งขันดาวฮิลนะครับก็ทำให้เราพลาดโอกาสนะที่จะลุ้นเหรียญทองนะครับส่วนเรายังมีการแข่งขันในจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียนะอีก2รายการก็คือรายการคอร์สคันทรีโอลิมปิกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะมีพรพัฒน์ประโพทังนะครับมีปิ่นพักเชียงสวนนะครับลงแข่งขันแล้วก็รุ่นเยาวชนหญิงก็มีภูมิรัตน์เฉลิมกิจลงแข่งขันนะครับแล้วก็คอสคันทรีโอลิมปิกรุ่นประชาชนชายก็มีภูลสุริศรีมงคลน้องโตมอนนะครับแล้วก็วัชรกรอ่อนทุลีแล้วก็พงพิระพงอายุกูลลงแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่แชมป์เอเชียก็จะเป็นการวัดกันในการแข่งขันนักกีฬาซึ่งจะแข่งขันในเอเชียนเกมด้วยเพราะเอเชียนเกมก็จะมีคอสคันทรีด้วยนะจักรยานประเภทเสือภูเขาคอสคันทรีนะครับในกันยายนที่ญี่ปุ่นนะฮะรายการนี้ก็จะได้ดูคู่ต่อสู้ที่จะแข่งขันกันนะครับก็ยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยนะครับในประเภทดาวฮิลที่ได้มา2เหรียญทองส่วนคอสคันทรีนะจะเป็นอย่างไรทั้งประชาชนหญิงประชาชนชายและเยาวชนนะเราจะได้เหรียญหรือไม่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในวันต่อไปนะครับการแข่งขันเทนนิสรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับของเราลงแข่งขันนะรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับมนัชยาสว่างแก้วหรือไหมนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกลงแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2นะครับเจอกับมือสูงจากสหรัฐอเมริกามารีสโตยาน่ามือ131ของโลกนะครับและไหมชนะไป2ต่อ1เซตครับ26 64และ75กลับมาชนะใน2เซตนะ2เซตที่2และเซตที่3หลังจากแพ้ไปก่อนนะครับได้ลุ้นนะครับเข้าสู่รอบเมนรอแต่ต้องผ่านในค่ำคืนนี้นะครับในการเจอกับโอเชียนโตแจงนะครับมือ473ของโลกจากฝรั่งเศสถ้าชนะได้ครับไหมมนัญชยาจะผ่านเข้าสู่รอบเมนรอวิมเบิลดันนี่เทนนิสรายการใหญ่นะครับผ่านเข้าสู่รอบเมนรอหมายความว่า1ละเงินรางวัลสูงขึ้นอันดับโลกสูงขึ้นและก็ได้เจอกับเบอร์บิ๊กเนมนะนะฮะโชคดีอาจจะได้แข่งขันในเซ็นเตอร์คอร์ตมีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่แหละน่าสนใจนะครับ จากนั้นไปกันที่เดอะมอลล์นะครับที่ขออภัยนะที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21โคราชนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซนคัพยุวชนอายุ18ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21โคราชนะครับวันนี้มีแข่งขันกัน4คู่นะครับมาเลเซียเจอกับเวียดนามฮ่องกงเจอออสเตรเลียฟิลิปปินส์เจอคีร์กีสถานและคู่เอกนะไทยเจอกับอินโดนีเซียในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับคู่ที่จบไปตั้งแต่10นาฬิกานะครับฮ่องกงชนะออสเตรเลีย3ต่อ1เซตนะครับ16 25 25 16 26 24และ25 11นะครับก็ฮ่องกงก็ชนะไปนะครับจบอันดับที่3นะฮ่องกงนะชนะ1แพ้2มี3คะแนนนะครับส่วนออสเตรเลียแพ้รวด3นัดนะไม่มีคะแนนนะครับคู่ต่อมานะคู่ต่อมาเนี่ยเวียดนามนะเอาชนะมาเลเซีย3ต่อ0เซตนะนะครับก็ชนะเหมือนกันนะครับนะครับเวียดนามนะครับชนะไป25-9 25-15และ25-12นะครับก็เวียดนามก็ชนะไปนะเวียดนามก็จบที่1ของสาย B นะแข่ง3ชนะ3มี9คะแนนเต็มนะส่วนมาเลเซียแพ้รวดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับนะก็เอาชนะคีร์กีสถานไปนะครับ3เซตรวดเหมือนกันนะเป็นที่2ของสายตามหลังเวียดนามไปในกลุ่ม B นะครับโดยฟิลิปปินส์ชนะคีร์กีสถาน25-12 25-18 และ25-13นะครับนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสครับครั้งที่23ยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงเลิศแห่งอาเซียนนะครับแล้วก็คีร์กีสถานที่ได้ที่3เนี่ยก็จะไปชิงอันดับ5ถึง8ต่อไปนะครับทีมไทยนะทีมไทยลงแข่งขันกับอินโดนีเซีย19นาฬิกานะผลการขันก็ต้องลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เขาคงติดตามมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยกับอินโดนีเซียผลจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup ที่อินเดียทีมชาติไทยนี่แข่งครบไปแล้ว4นัดนะครับต้องรอผลคู่อื่นๆในการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนะฮะก็รอผลกันอย่างวันนี้มีโอมานเจอเกาหลีใต้นะครับก็ปรากฏว่าเกาหลีใต้ชนะโอมานไป3ต่อ2เซตนะครับเกาหลีใต้ชนะไปก็ทำให้เกาหลีใต้แซงไทยมาอยู่ที่1มี6คะแนนนะเท่ากับไทยนะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นะเซตดีกว่าไทยนะก็ไทยอยู่ที่2นะฮะมี6คะแนนเท่ากับเกาหลีเกาหลีอยู่ที่1นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็จะมีนิวซีแลนด์เจอไต้หวันนะครับบาเรนเจอคาซัคสถานแล้วก็อินเดียเจอออสเตรเลียนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะนะครับส่วนเรื่องของไปดูเรื่องของการแข่งขันบาสเกตบอลกันบ้างนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนางสาวอภิญญานะอภิญญามีสามเสนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณอภิญญามีสามเสนแล้วก็ร่วมกับท่านของร้อยว่าที่ร้อยตรีนรพัฒน์แย้มสวนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนานันทนาการกรมพลศึกษาและคุณนิพนธ์ชลิตบุญเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบาหลวงปฏิพลทรัพย์อนันชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีแล้วก็นางสาวชูพิษชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2569 IYBC นะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2569 International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026นะครับ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC เมื่อวานแถลงข่าวกันที่ศูนย์ศิลปะการแสดงโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนะฮะการแข่งรายการนี้มีขึ้นวันที่24ถึง28กรกฎาคมนะครับที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีนบุรีนะครับซึ่งการแข่งรายการนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับทีมชายเลิศประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับนับเป็นเกียรติสูงเกียรติยศสูงสุดของการแข่งขันเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่เยาวชนนักกีฬาจากนานาประเทศนะครับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับมอบให้กับผู้ชนะนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่คือเกียรติยศอันสูงสุดของนักกีฬานะครับของถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งการแข่งรายการนี้กรมพละศึกษาก็ดีผู้จัดก็ดีไม่ว่านะครับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผู้จัดทุกภาคส่วนนะฮะช ่วยกันสนับสนุนกันนะครับในการพัฒนาการแข่งขันบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่องยั่งยืนสู่ในระดับนานาชาตินะครับในเรื่องของการจัดการการแข่งขันที่เป็นระดับนานาชาติการบริหารการจัดการแข่งขันการสร้างความร่วมมือระดับนานาประเทศนะครับรายการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาต่างชาติมาแข่งขันด้วยโดยเฉพาะนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคุณนิพนธ์ชาวลิตมนเทียนนะครับบอกว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอดเพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการบาสเกตบอลของไทยในระยะยาวเยาวชนจะพัฒนาขึ้นมาสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลนะครับร่วมกันกับในการสนับสนุนนะครับการแข่งขัน IYBC 2026อย่างเต็มที่นะครับบาทหลวงปฏิพลทรัพย์อนันชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิทยาศึกษานะวิทยาเขตมินบุรีนะครับก็โรงเรียนก็มีความยินดีนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะครับซึ่งทีมที่ผมบอกนอกจากทีมจากไทยแล้วนะครับทีมเข้าแข่งขัน93ทีมมาจากไทยและมาจาก12ประเทศนะครับนะ1ก็ดินแดนในอนัตของสหรัฐอเมริกานะครับเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่กวมนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันเนปาลฟิลิปปินส์มองโกเลียมาเก๊านะครับมาเลเซียเวียดนามศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อินเดียอินโดนีเซียฮ่องกงนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะแข่งอย่างที่บอกแข่งเอาเป็น4รุ่น4ระดับนะครับรุ่นชาย12ปีนะทีมชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายและหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับเพื่อเปิดให้ทั้งเยาวชนในแต่ละช่วงอายุนะเยาวชนในช่วงอายุได้พัฒนาและแสดงความสามารถศักยภาพอย่างเต็มที่ไปชมไปเชียร์กันครับในเดือนหน้าสำหรับบาสเกตบอลรายการนี้นะครับนะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันเรื่องของนักกีฬาโอลิมปิกนะครับคุณหญิงปัทมาลีสวัตกูลนะครับกรรมการข้ามการโอลิมปิกสากลว่า IOC member ได้เดินทางไปการไปเดินทางในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC นะครับที่เมืองโลซานนะฮะก็ท่านคุณหญิงปฐมาลีสัตกูลนะครับได้หารือพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการแบดมินตันโลกนะกับทางของคุณโทมัสลอสนะครับเลขาธิการสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับ BWF นะครับนะแล้วก็ท่านเป็นประธานแบดมินตันหลายประเทศนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องของมุมมองการพัฒนาวงการแบดมินตันระดับนานาชาตินี่คือข่าวดีของแบดมินตันเรื่องหนึ่งแล้วนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ท่านได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองโอลิมปิกเดย์กับบุคคลสำคัญในวงการกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะในการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่โลซานนะครับไม่ว่าจะเป็นได้มีได้พูดคุยร่วมพูดคุยกับสมาชิกมากมายนะครับเมื่อวานนี้ประธาน IOC อย่างมิสเตอร์คอสตี้โคเวนทรีนะครับมาเป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนกันนะครับเนื้อหาสำคัญที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ IOC นะครับเตรียมจะตั้งทุนสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกเพื่ออนาคตนะครับโดยนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายได้สิทธิ์ยื่นขอเงินสนับสนุนคนละ10,000เหรียญสหรัฐหรือว่า 330,000 บาทนะครับโดยวางกรอบไว้ทั้งหมด140ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 4,600 ล้านบาทนะต่อโอลิมปิกในแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกฤดูหนาวนะฮะเริ่มต้นนะครับโอลิมปิกฤดูหนาวที่มิลานคอร์ติน่าในปี2026ต่อไปนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องของสำคัญนะครับในการประชุมใหญ่ของโอลิมปิก IOC 146ที่ผ่านมาที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างบริษัทหน้าใหม่เพื่อสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกนะเพื่ออนาคตนะครับเรื่องนี้เนี่ยนักกีฬาคนที่เสนอมาก็คือพอลกาซอลนะพอลกาซอลเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติสเปนนะครับนะเงินกองทุนที่นักกีฬาขอได้คนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 330,000 บาทนะโดย OIC วางกรอบไว้นะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วนะครับ MotoGP มีการย้ายโครงย้ายค่ายกันเรียบร้อยแล้วนะครับเปโดรอคอสตานะครับย้ายออกจาก KTM มาอยู่กับทางด้านของดูคาตินะจับคู่กับมาร์คมาเกสในฤดูกาลหน้านะครับเปโดรคอสตาครับย้ายจาก KTM นะฮะแล้วตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งของดูคาติโรงงานไปไหนล่ะครับก็ทางด้านของหายไปครับฟรานเชสโกบันยาย่าครับย้ายออกจากดูคาติเรโนโวโรงงานไปอยู่ร่วมทีมกับทางด้านของอาพิเลียนะกับมาโกเบเชติครับในฤดูกาลหน้าเอาละครับมันละคราวนี้เรื่องของโมโต GP เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเม็กซิโกแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้บอสเนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปานรสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันรสมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง15:30 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง20:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19:00 น.นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคิสเฟิงประธานบริษัทซีรีมิเต็ดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช้อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบวิชวลแบงกิ้งเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจคริสนาคอนแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare Summit 2026เพื่อผลักดันการใช้ AI พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานโลก
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare and Wellness Being Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณ True Digital Park โดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนทิศทางใหม่ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เป็นพลังหลักของประเทศทางด้านการสร้างองค์ความรู้ระดับโลกการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกมุ่งสร้างงานวิจัยระดับสูงพร้อมย้ำว่าหากสามารถพัฒนา AI Healthcare จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจะต่อยอดจุดแข็งของประเทศทางด้านการแพทย์สุขภาพ wellness economy สมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพระบบบริการสุขภาพและความสามารถของบุคลากรไทยให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลกซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จะให้นักวิจัยเห็นคำตอบใหม่ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่แม่นยำขึ้นประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากขึ้นและทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าป้องกันการรั่วไหลข้อมูลตั้งเป้าเปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในปีนี้พลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส. PDPC เปิดเผยว่าในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ4ปีสคส.ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้และบังคับใช้กฎหมายจากการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆและประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นปีนี้จึงตั้งเป้าหมายข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์จากเดิมที่มีการรั่วไหลของข้อมูลสูงถึงร้อยละ 40-50 เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ1ได้สำเร็จพร้อมผลักดันนโยบายพัฒนาทักษะบุคลากรและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการสคส.กล่าวว่าได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจับกลุ่มมิจฉาชีพที่ซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำความผิดทางอาญาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางที่เป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมีการลงโทษปรับทางปกครองกับหน่วยงานราชการที่กระทำความผิดมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 1,600 เรื่องประชาชนขอคำปรึกษากว่า 20,000 เรื่องโดยเรื่องร้องเรียนราว 3,000 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและตั้งเป้าที่จะเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลตนเองได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่นโยบายภาครัฐเข้าถึงประชาชนพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุค AI
2: ม
5: นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ TRD Active Networking ชิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำให้เครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับรู้มุ่งเน้นการทำสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลจะเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนเข้าใจผิด
6: ในขณะเดียวกันก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าสื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วยถ้าท่านอาจจะแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยหลายๆอย่างค่ะ
5: ด้านนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวย้ำถึงการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุค AI ว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีสื่อเป็นจำนวนมากประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ควบคุมสื่อและกระบอกเสียงของภาครัฐจึงมีหน้าที่สำคัญรับนโยบายจากรัฐบาลมาผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกันกรองแล้วจากช่องทางต่างๆของทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปในวงกว้างนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้พิพากษาของศาล ICC จำนวน3คนได้แก่นางคิมเบอร์ลี่พรอสจากแคนาดานางโซโลมีบาลุงกี้บอสซาจากยูกันดาและนางเรเน่อเดลเลสโซฟีอาลาปินีกันซูจากเบนินยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาเหล่านี้เมื่อปี2568โดย ICCมองว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันนอกกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาของศาล ICC หลายคนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ศาล ICC ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซารวมทั้งเปิดการสอบสวนทหารสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายโจเซฟอูเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งจีนบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ ด้านสภากิจการมหาสมุทรของไต้หวันระบุว่าเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลรอบไต้หวันถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการค้าโลกและการคุกคามทางทะเลของจีนยังทำลายผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการขยายอิทธิพลทางทะเลโดยทันทีทั้งนี้จีนเริ่มปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษตอบโต้จากกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลที่อาจคาบเกี่ยวในน่านน้ำของจีนบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามหรือ NSMO เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นด้านนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดการว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงอยู่ต่อไปถึงวันนี้โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่จังหวัดแฮฮวาไปจนถึงเมืองดานังรวมถึงพื้นที่บางส่วนของที่ราบสูงตอนกลางทางนี้ NSMO ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศ26องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้รวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่เร่งด่วนลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนเช็ก3นัดมี1แต้มจมบวยของกลุ่มตกรอบแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอฟริกาใต้เฉือนชนะเกาหลีใต้1-0แข่ง3นัดมี4คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ที่สุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลีใต้มี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงขณะที่กลุ่ม C บราซิลเอาชนะสกอตแลนด์3-0ทำให้ทัพแซมบ้าเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์แข่ง3นัดมี3แต้มแต่ผลต่างประตูได้ลบเสียลบ3ประตูโอกาสเข้ารอบต่อไปเลือนรางส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกแซงชนะฮีติ4-2เก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนฮีติแพ้รวด3นัดตกรอบแน่นอนแล้วเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4เอาชนะมิซากิยามากิชิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่น2-1เซต6-0 3-6 และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซียวซือหยุนมือวางอันดับ6ของรายการทางด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเลียมยุนมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นขณะที่ชายคู่รอบรองชนะเลิศริวโกติกุลกับธรรมพันธราธรคู่มือวางอันดับ3เอาชนะวีรวิทย์กำพุทธกับไตรศรีเสน2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จขณะที่เมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:00 25.099 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวอีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025 ถึง 2026 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด51ครั้งมีเคสขึ้นมาตัดสิน 1,508 กรณีซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำมาพิจารณา 1,519 กรณีขณะที่คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีที่เกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงน้อยกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกฎกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษสูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟร์ในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
11: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
10: ด้านการตัดสินลงโทษผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีการร้องเรียนการทำหน้าที่140ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตซอลลีกโดยชลบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดคือ2สโมสรที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้ร้องเรียนเลยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันพฤหัสนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องชายชรากับปลาในลำธารจากตอนที่แล้วค่ะเราได้ติดตามเรื่องราวของชายหนุ่มที่ออกไปจับปลาในลำธารกับพ่อระหว่างที่จับปลาค่ะพ่อก็ใช้โอกาสนี้สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองคนก็มีการเปรียบเทียบว่าหากลูกก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองก็ไม่ต่างจากปลาที่ว่ายอยู่ในลำธารก็ขึ้นอยู่กับมุมมองค่ะว่าจะมองว่าปลานั้นเป็นเหยื่อหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรปกป้องดูแลทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองหากมองว่าปลาเป็นเหยื่อก็ยอมหาวิธีควบคุมและจับแต่หากมองเห็นคุณค่าในชีวิตของปลาปลาก็อาจจะมีความหมายมากกว่านั้นเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังชายชรากับปลาในลำธารกันต่อเลยค่ะ

ผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านี่สายปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเขาเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเขาตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใส

ผมคิดคล้อยตามความคิดของพ่อราวกับไม่ได้เห็นต่างคำพูดของพ่อมีเหตุผลจริงๆแต่ความสงสัยกลับไม่ได้คลี่คลายออกไปจากความรู้สึกทั้งหมดพ่อครับแล้วทำไมพ่อถึงให้ผมตกปลาล่ะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพิจารณาเฝ้าดูคนในปกครองไม่เข้าใจอะครับพ่อฟังพ่อนะลูกตอนเราตกปลาปลาที่กินเบ็ดย่อมเป็นเหยื่อของเราแต่วันนี้เราตกปลาได้น้อยมากพ่อรู้ว่าลูกรู้สึกลำคาญแล้วก็ไม่สนุกแล้วลูกพอจะรู้ไหมว่าทำไมปลาไม่กินเหยื่อหรือว่าเป็นเพราะว่าปลาเกล็ดไม่ชอบเหยื่อไส้เดือนหรอครับไม่ใช่ไส้เดือนที่เราใช้เกี่ยวเบ็ดปลาเกล็ดน่ะชอบมากเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีกลิ่นคาวเร้าใจมากอ้าวแล้วทำไมมันไม่ค่อยกินเบ็ดล่ะครับง่ายนิดเดียวลูกปลาก็ไม่ต่างจากคนในขณะที่เราอิ่มแล้วแม้มีใครนำอาหารมาให้กินอีกเชื่อว่าเราย่อมกินไม่ลงปลาในลำธารนี้ก็เช่นกันพ่อสรุปให้ฟังได้เลยว่าปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเพราะว่าในลำธารมีอาหารที่สมบูรณ์มากพอลูกก็ดูความสมบูรณ์ของลำธารสิในน้ำมีพืชน้ำริมลำธารอาจจะมีพืชที่มันกินได้แล้วก็ในป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ย่อมมีมดแมลงที่เป็นเหยื่อของมันได้อีกมากมายข้อสำคัญลำธารสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมารบกวนพวกมันนานๆครั้งพ่อจึงมาจับปลาที่นี่สักหนแล้วมันเกี่ยวกับคนหรอครับเกี่ยวมากสิลูกถ้าเราตกปลาในบริเวณที่มีปลาที่มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์เพราะว่ายากที่มันจะกินเบ็ดของเราถ้าเราอยากให้มันเป็นเหยื่อเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจับเบ็ดใช้ได้กับเหยื่อที่หิวโหยหรือว่าหน้ามืดพอรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นคนที่หิวโหยมีโอกาสติดเบ็ดได้ง่ายพ่อคงหมายความว่าเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเหยื่อของเราใช่แม้วันนี้ตกปลาได้น้อยมากแต่กลับมีผลพวงทางด้านอื่นสิ่งหนึ่งซึ่งพึงสอนเราได้อย่างชัดเจนก็คือความอดทนเราต้องอดทนรอปลามากินเบ็ดวันนี้ถือว่าเรายังโชคดีที่มีปลามาติดเบ็ดบ้างบางครั้งปลาไม่กินเบ็ดเลยก็มีพ่อรู้ว่าลูกรอจนเบื่อรอจนรู้สึกลังขดลังแข็งพ่ออยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีใช่จะได้มาง่ายๆคุณสมบัติยิ่งใหญ่สุดของนักล่าก็คือความอดทนผู้อดทนได้อย่างสงบที่สุดย่อมเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่ว่าปลาที่รอดจากการติดเบ็ดใช่ว่าจะเป็นปลาฉลาดแต่มันเป็นปลาที่อิ่มท้องอยู่ก่อนแล้วถ้าเราจะทำให้มันติดเบ็ดเราต้องทำให้มันโหยหิวมากกว่านี้มันก็เหมือนกับคนหิวย่อมยากที่จะรอดพ้นจากเบ็ดของผู้ล่าไม่น่าเชื่อว่าวิธีการง่ายๆของพ่อกลับทำให้ผมรู้สึกกระจ่างขึ้นในความรู้สึกพ่อชวนผมเดินย้อนขึ้นไปตามลำธารจวบจนถึงลำธารช่วงกว้างสุดพ่อบอกผมว่าถ้าเป็นฤดูฝนบริเวณเนี้ยน้ำเจิ่งนองไปทั่วแต่เนี่ยเป็นหน้าแล้งน้ำลดลงมากมันลดลงจนบางแห่งกลายเป็นแอ่งเล็กๆลูกดูแอ่งข้างหน้าสิแม้ว่ามันจะเป็นแอ่งน้ำเล็กมีน้ำไหลเข้าออกน้อยแต่กลับมี

ปลาเก็ดอยู่บ้างพ่อจะสอนวิธีจับปลาอีกแบบหนึ่งให้แอ่งน้ำข้างหน้าผมมีขนาดไม่เกิน1ตารางเมตรผมเห็นมีปลาว่ายวนอยู่หลายตัวพ่อเดินเข้าไปที่ชายป่าริมลำธารใช้พระขุดเอารากไม้เถาชนิดหนึ่งขึ้นมามันเป็นรากไม้สีขาวเปื้อนดินพ่อนำไปล้างน้ำจนสะอาดแล้วก็ตัดแบ่งเป็น3ท่อนผมเห็นพ่อหยิบก้อนหินขนาดพอเหมาะทุบจนรากไม้แตกแผ่ออกเป็นแผ่นบางพ่อหยิบมันมาที่แอ่งน้ำแล้วก็บอกผมว่านี่คือหางไหลอะไรหรอพ่อผมสงสัยจริงๆมันเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งแม้ว่าหาได้ยากในท้องถิ่นแต่ว่าในป่าบ้านเราเนี่ยพอมีอยู่บ้างในรากอุดมไปด้วยสารโรตินอลมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงแต่วันเนี้ยพ่อจะนำมันมาทำประโยชน์อื่นพ่อสุดนั่งยองลงข้างแอ่งเอารากหางไหลสะบัดในน้ำไปมาทีละอันแล้วก็บอกให้ผมสังเกตดูกับกิริยาของปลาจะได้ผลเหรอพ่อลองดูก็แล้วกันเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผมเห็นปลาไหลตัวเริ่มลอยหัวขึ้นมาดูท่าทางอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนในที่สุดพ่อก็สามารถจับมันขึ้นมาได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียว

0: ลาลอยขึ้นมาแบบนี้พ่อใช้วิธีเบื่อปลาหรอครับ
1: ใช่ลูก
0: ผมไม่ชอบวิธีนี้ปลากี่ตัวกี่ตัวก็ต้องตายหมดมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าครับพ่อผมเสียงแข็งขึ้นมาพ่อเองก็ไม่ชอบเหมือนกันนะลูกแต่พ่อทำเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการจะสอนใครสักคนบางครั้งก็ต้องใช้วิธีที่ต้องให้จดจำได้แบบฝังใจผมพอเข้าใจครับแต่เนี่ยเป็นวิธีการของคนใจร้ายถ้าเป็นการปกครองคนก็น่าจะเทียบได้กับการใช้วิธีที่รุนแรงซึ่งอาจจะเป็นการทำรัฐประหารหรือปฏิวัติการจัดการกับเหยื่อโดยวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีการปกครองคนนะครับพ่อนิ่งกว่าผมมากพ่อตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเนิบนาบว่าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ถูกต้องนักลูกการปกครองคนจะต้องใช้ทั้งไม้นวมแล้วก็ไม้แข็งไม้นวมก็คือความเห็นอกเห็นใจไม้แข็งก็คือกฎหมายแต่กฎหมายก็ใช่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์เสมอไปเพราะมักมีคนไม่เกรงกลัวกฎหมายไม้นวมใช้กับคนที่พอจะแก้ไขได้ไม้แข็งใช้กับคนแก้ไขยากคนที่แก้ไขยากจนแก้ไม่ได้เราอาจจะต้องใช้วิธีรุนแรงแบบนี้เราอาจจะต้องกำจัดคนเหล่านี้ออกจากสังคมปลาที่ถูกริดหางไหลก็เปรียบคล้ายกับคนประเภทที่พ่อพูดถึงการที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จในความเป็นจริงบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีนี้บางครั้งวิธีการที่ดูว่าไม่ถูกต้องมันกลับเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีการที่เราเห็นว่าดีที่สุดมันอาจจะเป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดก็ได้นะลูกผมนึกขอบคุณพ่อที่ใช้ปลาในแอ่งเล็กมาเป็นเหยื่อในการสั่งสอนพ่อเก็บปลาทั้งหมดลงถังแล้วก็บอกผมว่ากลับไปดูเสือหิวกันเถอะลูก

เราสองคนพ่อลูกเดินเรียบลำธารกลับไปทางเดิมในขณะที่เราไปถึงผมเห็นปลาเกล็ดหลายตัวติดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทั้งสามแต่ละกระบอกมีจำนวนปลาไม่เท่ากันผมกับพ่อช่วยกันจับมันใส่ถังพ่อบอกผมว่าเกี่ยวกับการจับปลาด้วยเสือหิวลูกมีอะไรจะพูดไหมปลาที่มาติดกับดักน่าจะเป็นปลาที่หิวนะครับไม่ว่าปลาหรือว่าคนถ้าหิวมากๆย่อมตกเป็นเหยื่อได้เสมอถ้ามีเหยื่อที่หิวมากต้นทุนในการจับของเราก็จะต่ำบางครั้งอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้รำข้าวใส่ไว้ในกระบอกเราก็อาจจะได้ปลาที่หิวมาเป็นเหยื่อแค่มันเข้าไปลองลิ้มรสดินเหนียวมันก็ติดกับของเราแล้วแต่ว่าเราได้ปลาไม่มากเท่ากับการใช้หางไหลนะครับปลามากหรือว่าปลาน้อยหาสำคัญไม่สิ่งสำคัญก็คือปลาที่เราได้มาเนี่ยพอเพียงกับการบริโภคหรือไม่แม้ว่าเราจับปลาได้มากแต่ว่าถ้านำมาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มันก็เท่ากับว่าประโยชน์สูญเปล่าเพราะว่าวิธีไหนดีที่สุดถ้าเทียบกับการจับปลากับการปกครองคนคนไม่ใช่ปลาปลาไม่ใช่คนแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแล้วพ่อชอบวิธีการใช้หางไหลในการจับซึ่งเหมือนกับเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดปัญหาที่น่าจะเกิดก็คงไม่เกิดขึ้นทำให้เราปกครองได้โดยง่ายผมว่าการไล่ปลาเข้าสวิงเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับพ่อดียังไงล่ะลูกปลาที่ตื่นตกใจง่ายหรือว่าปลาไม่ฉลาดเราสามารถควบคุมได้ง่ายเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นเขาเป็นเหยื่อแต่ถ้าเราจะนำเขาไปดูแลให้ดีขึ้นส่วนปลาที่ว่ายทวนน้ำถือว่าเป็นปลาที่ฉลาดเราต้องหาวิธีทำให้เขามาเป็นพวกของเราให้ได้ก็ถูกนะแต่เพราะว่าถ้าจะให้ดีที่สุดลูกต้องใช้ทุกวิธีร่วมกันส่วนจะเน้นวิธีไหนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นประชาชนต่างกับปลาตรงที่ประชาชนมีปากมีเสียงส่วนปลาแสดงความเห็นหรือโต้เถียงไม่ได้ผมนิ่งเงียบไปชั่วขณะหลังจากทบทวนคำพูดทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าพ่อพูดถูกพ่อครับผมเชื่อว่าถ้าสภาพสังคมดีคนในสังคมคงไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่ถูกต้องคงมีคนไม่มากที่ตกอยู่ในสภาพของปลาที่ต้องเป็นเหยื่อพรุ่งนี้ผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งผมจะหาต้นไม้ที่มีดอกมีผลเป็นอาหารปลามาปลูกผมจะพยายามหาอาหารมาให้ปลามากขึ้นทำไมล่ะลูกปลาจะไม่หิวโหยย่อมยากที่จะตกเป็นเหยื่อของคนพ่อหันมายิ้มน้อยๆผมถามพ่อกลับไปว่าแม่บอกพ่อไหมว่าวันนี้จะนำปลาไปทำอะไรแม่บอกเมื่อคืนว่าเราจะทำแกงส้มมะละกอปลาเกล็ดลูกถามทำไมล่ะพ่อทำท่าสงสัยผมยิ้มให้พ่อราวกับเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าถ้าอย่างนั้นพ่อปล่อยปลาลงลำธารสักครึ่งนึงเถอะครับบ้านเรามีสมาชิกแค่3คนปลาที่เราจับได้ผมว่ากิน10คนจึงจะหมดให้มันเป็นเหยื่อเราแบบพอเพียงดีกว่าพ่อยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วก็หิ้วถังใส่ปลาไปที่ลำธารผมเห็นพ่อเทปลาส่วนมากกลับลงไปในลำธารเหลือไว้เพียงปลาที่ตายเพราะว่าหางไหลเท่านั้นแต่หลังจากปล่อยปลาตามคำแนะนำของผมแล้วผมได้เห็นรอยยิ้มแบบมีเลศนัยบนใบหน้าของพ่อพ่อยิ้มอะไรหรอครับพ่อก็ยิ้มให้กับหัวใจบริสุทธิ์ของลูกไงแต่ว่าถ้าเทียบกับการปกครองแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะลูกผมงงแล้วก็สงสัยว่าพ่อพูดอะไรของพ่อพ่อบอกกับผมว่าปลาที่เหลือพอเพียงที่จะทำให้ครอบครัวของเราอิ่มท้องและเพื่อนบ้านของเราล่ะเพราะว่าถ้าเรานำปลาที่ปล่อยไปแบ่งปันให้พวกเขาวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าคำพูดของพ่อผ่านมาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มยามชราเราสองคนพ่อลูกเดินกลับบ้านด้วยใบหน้าที่อิ่มสุขก่อนถึงบ้านพ่อถามผมว่าลูกเข้าใจทุกอย่างในวันนี้มากน้อยแค่ไหนน่าจะไม่น้อยนะครับ
าจจะมากกว่าที่พ่อคิดก็ได้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อจึงกลับมาเป็นชาวสวนผมเข้าใจจริงๆพ่อเคยปกครองคนด้วยวิธีการแบบการใช้หางไหลจับปลาแต่พอถึงวันหนึ่งพ่อกลับให้แพ้ต่อแรงต้านซึ่งเป็นเสมือนคลื่นใต้น้ำผมยังจำภาพเมื่อ5ปีที่แล้วได้ดีภาพที่กลุ่มคนเดินขบวนประท้วงขับไล่พ่อเมื่อครั้งที่พ่อมีอำนาจทางด้านการเมืองขณะมีตำแหน่งสูงอยู่ในคณะรัฐบาลชุดก่อนวันนี้พ่อก็คือชาวสวนแม่บอกว่าพ่อชรามากขึ้นแต่ผมกลับเห็นว่าพ่อมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนหนึ่งของความสุขของพ่อก็น่าจะมาจากการสอนให้ผมจับปลานั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชายชรากับปลาในลำธารประพันธ์โดยชิตชยากรเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรายการศาลาวรรณกรรมด้วยกันได้ใหม่ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดอะริทคาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับนายดีแลนจอห์นสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนเบลเยียมเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU มุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนหวังสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนการค้าไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เดินทางยังกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ร่วมกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารทางนี้การเจรจา FTA ครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันการเจรจาในประเด็นที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมในการเจรจารอบที่9ที่กำลังจะถึงนี้ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันยังไม่พบแก๊งสแกมเมอร์ตั้งฐานในพื้นที่พร้อมคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสัญญาณข้ามแดน
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังมีกระแสข่าวความกังวลว่าขบวนการดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายฐานมาจากเมียนมาและกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการร่วมกับกสทช.ฝ่ายปกครองและทหารตรวจสอบเสาสัญญาณและควบคุมระบบสื่อสารในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบไม่ให้ถูกใช้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราโรงแรมและบ้านเช่าซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้วกว่า10รายที่พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต่างชาติพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผิดสังเกตหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอย่างมีพิรุธสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12 อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
4: ครับสวัสดีครับใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23เริ่มต้นเดือนหน้านะฮะ 2-5 กรกฎาคมแฟนคลับอภัยภูเบศรคนรักสมุนไพรภูมิปัญญาไทยพลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะห.11 ห.12เจอกันอภัยภูเบศรจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับส่วนงานที่เริ่มแล้วอีกงานหนึ่งก็คืองานเฮลท์แคร์2026ในเครือมติชนเขาจัดนะวันนี้เป็นวันแรกนะ25 26 27 28 4วันเหมือนกันวันพฤหัสวันนี้วันแรกถึงวันอาทิตย์นี้จัดที่3ย่านมิดทาวน์หลายๆท่านคงเคยไปร่วมงานนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ไปร่วมงานกันอีกปีหนึ่งนะครับในปีนี้ที่3ย่านมิดทาวน์ชั้น5นะอยู่ในกลางใจเมืองพอสมควรสำหรับงานเฮลท์แคร์2026ก็2งานต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้ถึงวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้เลยนะกำลังจัดงานกันอยู่ก็คือเฮลท์แคร์2026แล้วก็ต่อเนื่องต้นเดือนหน้า 2-5 กรกฎาคมนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impactเมืองทองธานีนะครับก็ฝากแฟนคลับไปแวะไปเดินเที่ยวไปรับความรู้ดูเรื่องราวของสุขภาพในหลากหลายมิติทั้ง2งานเลยนะครับส่วนค่ำคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยเราเจอกัน2ชั่วโมงชั่วโมงหลังยังเหมือนเดิมนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาเป็นประจำในช่วงคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มแต่ว่าช่วงแรกช่วงเนี้ยนะฮะหลังข่าว3ทุ่มเนี่ยก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับในคืนนี้เป็นทางดร. 2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์สองท่านมารอแล้วน่าจะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: อยู่ไหนครับตอนนี
5: ้วันนี้อยู่ปราจีนค่ะพอดีที่โรงพยาบาลเราจัดงานประชุมวิชาการค่ะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรครั้งที่3
4: อ๋อ
5: ค่ะก็เลย ใช่เป็นวันจริงๆเป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ะ
4: สถาปนาเมื่อวานใช่ไหม
5: แล้ว
4: ก็มีจัดต่อเนื่องจัดต่อเนื่องวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับ
5: พรุ่งนี้ด้วยค่ะก
4: ็
5: คือหลักๆเนี่ยเราจะทุกๆปีเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะให้โอกาสกับแพทย์แผนไทยสมุนไพ
4: ร
5: ในการที่จะจัดประชุมวิชาการหรือว่าเอาเรื่องที่เราทำในแต่ละปีอะค่ะมาแล้วก็ต่อยอดปีแรกเราทำเรื่องสะเก็ดเงินจนตอนนี้เราก็ได้ทุนวิจัยเรื่องสะเก็ดเงินปีที่สองเราทำเรื่องบูรณาการก็คือจะอยู่กันยังไงแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันปีที่สามปีนี้เราทำเรื่องนวดไทยเพราะว่าตัวนวดไทยเองอะคนจำนวนมากอะจะเข้าใจว่ามันใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อและกระดูกนะแต่ว่าจริงๆอ่ะโรคนวดเองเนี่ยค่ะโดยตัวของหัตถการเองเนี่ยสามารถจริงๆใช้ได้หลายโรคมากนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นเรื่องกดท้องใช่ไหมคะคือก็บอกว่าจุดที่มันเป็นจุดพลังงานเนี่ยเรื่องลมอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ท้องเพราะฉะนั้นถ้าลมมันไม่เคลื่อนจากท้องเนี่ยมันจะทำให้ลมมันติดขัดทั่วร่างกายเลยแล้วก็เป็นโรคค่ะที่เราเห็นเด่นชัดก็พวกท้องผูกแต่จริงการที่ท้องผูกเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคอื่นเพราะว่าระบบกลไกของร่างกายเนี่ยเวลามันมีของเสียเนี่ยมันจะขับออกได้2-3ทางคือทางอุจจาระปัสสาวะทางเหงื่อซึ่งโรคเกี่ยวกับพวกผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องขับออกทางอุจจาระเพราะฉะนั้นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะสัมพันธ์มากว่าถ้าเกิดคนไข้ท้องผูกสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะลุกลามนะคะเนี่ยก็เป็นอันนึงเป็นตัวอย่างอันนึงที่เราอ่ะก็พยายามเอาเข้ามาแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเห็นว่าไอ้ความรู้ปู่ย่าตายายเราเนี่ย อย่างของแผนจีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่านวดเพื่อปรับพลังงานชีแล้วเขาก็ใช้หลายโรคเหมือนกันมันไม่ได้แบบแค่กล้ามเนื้อและกระดูกแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของภูมิปัญญาปู่ย่าตายายนะคะก็เลยจัดขึ้นมาจัด2วันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็โอ้เป็นระดับศาสตราจารย์นะคะที่มาพูดแล้วก็มีอาจารย์หมอมาพูดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเห็นแล้วก็ดีใจนะคะคนที่ฟังคนที่มาเนี่ยบางคนมาจากเชียงใหม่มาจากแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งฟังถึงเย็นเลยแล้วก็พรุ่งนี้จะมีอีกวันนึงนะคะ
4: เข้าไปฟังฟรีด้วยนะ
5: ใช่ค่ะเข้าไปฟังฟรีเพราะว่าเราก็คิดว่าสิ่งที่ไปปูเบศทำเนี่ยเราก็อยากจะแชร์นะว่าเราทำอะไรเช่นเราทำเรื่องนวดพัฒนาการเด็กที่พัฒนาการช้าหรือว่าในผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะแชร์ออกไปนะคะก็ไม่แน่ใจถ้าใครยังใครสนใจก็พรุ่งนี้ก็อาจจะมาได้แต่ว่าถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในงานมหกรรมศูนย์แปลงชาติหรือว่างานมติชนก็ได้นะคะ
4: ทั้ง2งานก็สามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับและปีนี้แหมตรงเลยนะเรื่องราวของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยวันนี้ล่าสุดก็แผ่นดินไหวใช่ไหมทั้งเวเนซุเอลา
5: ใช่เราก็พยายาม
4: ครับผมครับ
5: ออกแบบถุงอันนี้ต้องขอแบบนำเสนอเพราะว่าตัวเองเป็นคนเสนอ
4: ครับ
5: คือเกิดจากตอนที่ไปญี่ปุ่นนะปีสักปีไหนสักปีหนึ่งมันมีแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วม
4: ครับ
5: ปรากฏว่าสองเนี่ยได้เชิญไปผู้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็แต่ว่าตอนที่เราขึ้นเครื่องเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ามันแผ่นดินไหวอ่ะแต่อยู่บนเครื่องคือลงแล้วเสร็จแล้วเราต้องนั่งเมืองนั่งมันคือไปลงโอซาก้าแล้วก็ไปอีกเมืองนึงแต่ทีนี้ไอ้โปรเฟสเซอร์ที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาก็อีเมลมาแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยเมืองที่เราจะไปอ่ะคือน้ำท่วมแล้วชิงคันเซ็นก็คือไม่วิ่งเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวเมื่อสักประมาณฟิวอาวส์ก็คือ3-4ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เลยบอกว่าอยู่ที่นี่เลยนะอยู่ที่โอซาก้าก่อนนะแล้วก็แบบแล้วเราก็จะอยู่ยังไงวะเนี่ยเราก็ไม่เคยเรียนเรื่องการ
4: เอาตัวรอดในช่วงภัยพิบัติแบบนี้เพราะบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวเท่าไหร่ด้วยสัญญาณอาจารย์หายไปนิดนึง
5: นี่ได้ยินไหมคะ
4: มาแล้วเชิญครับ
5: ได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินครับได้ยิน
5: ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเป้อันนี้นะคือถ้าเกิดสมมติเราให้เอาพาสปอร์ตมาใส่เป้อันนี้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวให้เราเอากระเป๋านี้ออกไปนะคะแล้วก็ เขาก็จะมีคือสัญญาณเตือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เออเราก็นอนไปแต่ว่าก็โชคดีก็ไม่เกิดอะไรนะคะอีกประมาณ2วันก็เราก็เดินทางไปที่เมืองที่จัดประชุมแต่ว่าเราก็คิดเออก็จริงนะตอนที่แผ่นดินไหวที่ปราจีนตอนนั้นน่ะมันเป็นวันที่เรารับการประเมินไอ้HA แผ่นไทยพอดีแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเราอยู่ในอาคารรับการตรวจอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรแต่ว่ามานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าตอนนั้นเราจะเอาอะไรออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะยาสมุนไพรเนี่ยบางอย่างหรือว่าอาหารมันก็มีความจำเป็นที่เราจะแบบจำเป็นต้องมีอ่ะก็เลยลิสต์กันกับน้องๆว่าเอ๊ะเราควรมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ออกมาเป็นถุงตอนแรกเราใช้คำว่าถุงยางชีพน้องบอกว่าพี่สองถุงยางชีพมันดูไม่เหมาะนะใช้คำว่า emergency kit ก็เลยโอเคค่ะได้ค่ะ
6: ดูสากลหน่อย
5: ใช่ค่ะซึ่งในงานเนี่ยเราก็จะเอา emergency kit เนี่ยไปให้ดูคือไม่จำเป็นต้องเป็นถุงแบบเราแต่ว่าเราก็คิดแบบตอนแรกสองก็บอกเอาแป้ไม่ล่ะมันคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันพกสะดวกนะถ้ามันต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่น้องมันก็บอกว่าเขาก็คิดบอกว่าเอ๊ะพี่สองถ้าแป้แต่ว่ามันต้องกันน้ำได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดมีน้ำท่วมมีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาแต่ว่าเดี๋ยวในงานมหกรรมสวนแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเอาคิดเนี่ยค่ะไปให้ดูว่าม
6: ัน
5: ม
6: ีอ
5: ะ
6: ไ
5: ร
6: บ้าง
5: แล้วมันจะใช้ยังไงคือเพราะหลายครั้งเองอ่ะเราแค่รู้มันอย่างเช่นขมิ้นชันเรากินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจริงๆขมิ้นชันเนี่ยคือสมานแผลดีมากนะคะถ้าแผลที่มันมีเลือดออกเนี่ยเราเช็ดให้สะอาดแล้วก็เอาผงขมิ้นชันโรยเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่ามันแบบช่วยได้เยอะมากนะคะหรือว่าเรามีกล้วยคือตอนแรกก็อาหารการกินเอาอะไรดีวะก็เลยบอกหมอว่านี่ต้องมีประสบการณ์เรื่องกล้วยนะคะกล้วยเป็นกล้วยอบแห้งๆนะคะเพราะว่ามันให้พลังงานแล้วก็ให้เกิดแร่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: กล้วยอบ
5: ซ
6: ึ่
5: งในวันงานเราก็จะมีเวทีอะค่ะพูดคุยเรื่องของตัวสิ่งของหรือว่าสมุนไพรที่ควรต้องมีนะคะซึ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่สมุนไพรอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะต้องมีทำความสะอาดใช่ไหมคะเวลากรณีเกิดบาดแผลหรือว่าจะมีพลาสเตอร์หรือว่าคิดสำหรับทำความสะอาดแผลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะมีลิสต์เช็คลิสต์ให้นะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังไปเตรียมเพราะว่ามันใกล้ตัวมากนะตอนนี้ใกล้ตัวมาก
6: มันใกล้ๆเลยมันเคยเกิดที่เราตอนที่ตึกถล่มใช่มั้ยตึกสตง.ถล่มนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบโอ้มันเมืองไทยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่แบบแผ่นดินไหวจนตึกถล่มจนน่ากลัวแบบนี้แล้วมันก็ไม่เตือนภัยล่วงหน้าโดยส่วนใหญ
5: ่ใช่ครับคือปัญหามันคือตอนนี้ภัยพิบัติอ่ะมันธรรมชาติมันเอาคืนเราจะเห็นนะคะว่าเนี่ยฝนตกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกแบบยาวนานนะแต่มันตกครั้งนึงคือแรงเลยแล้วพายุเนี่ยคือแรงมากนะคะจนแบบว่าอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได
6: ้
5: เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราไม่คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะค่ะก็อยากให้คิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแต่ว่าเราจะอยู่รอดยังไงนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กกับผู้สูงอายุอันนี้คืออาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องเตรียมการเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันในช่วง 2-3 ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะพยากรณ์อากาศอะไรก็คอนเฟิร์มหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะคะในงานมหกรรมสวนแห่งชาติแล้วก็เรื่องของที่มติชนเขาก็จะพูดเรื่อง longevity ว่าทำยังไงให้มันมีสุขภาวะที่ดีคือไม่ใช่มีแค่อายุยืนนะเมื่อสมัยก่อนเราบอกว่าต้องอายุยืนหมื่นปีตอนนี้อายุยืนไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันต้องยืนแบบที่ว่า
6: ดูแลตัวเองได
5: ้มีสุขภาพ
6: มีคุณภาพด้วยนะครับผมครับ
5: ใช่ค่ะ
6: อายุยืนยังมีคุณภาพดูแลตัวเองได้นะไม่เป็นภาระของคนอื่นครับครับผมก็ ย้ำเลยนะฮะ2ถึง5กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเวทีย่อยก็ยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพโปรโมชั่นราคาสินค้าพิเศษให้ด้วยสำหรับผู้ที่ไปซื้อในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
5: ใช่ค่ะคือ
6: ต่อเลยครับ
5: ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยนะคะปีนี้ก็คือเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีตัวงานวิจัยใหม่ๆนะคะที่เราได้ศึกษาคือบางเรื่องเนี่ยทำมาเป็น10ปีนะแล้วก็กว่าจะได้product ออกมาสักรายการอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเอาสมุนไพรมาใช้ในคนน่ะมันไม่ใช่แบบว่าภูมิปัญญาบอกว่าได้แล้วเราก็เอามาใช้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสภาวะของโรคนะคะหรือว่าบริบทของสังคมอ่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะมากนะคะในอดีตกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะคะก็จะมีโซนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพื้นที่ปีนี้ก็จะเล็กลงนะคะก็จะมีส่วนของตัวเวทีนะคะซึ่งตอนเนี้ยเวทีเสร็จหมายถึงว่าโปรแกรมของเวทีเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของแน่ๆแหละยืนพื้นเรื่องของสมุนไพรในภาวะภัยพิบัตินะคะซึ่งก็จะมาพูดถึงการเตรียมการว่าควรมีลิสต์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสมุนไพรที่เราแจกแล้วก็คิดว่ามันควรจะต้องปลูกไว้เช่นอย่างเช่นถ้าเราโดนสารพิษอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีต้นรังจืดซึ่งปีนี้เราเอารังจืดที่เรียกว่ามีสารสำคัญสูงที่สุดนะคะที่เราปลูกเนี่ยเอาไปแจกด้วยนะคะแล้วก็ตัวรังจืดเองเนี่ยมีงานวิจัยเรื่องของการลดพวกสัตว์เคมีพวกยาเสพติดเนี่ยดีมากก็โดยส่วนตัวคิดว่าควรมีไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของการสร้างความรอบรู้นะคะของประชาชนคือสมัยก่อนน่ะเราเวลาเราพูดเรื่องสมุนไพรเนี่ยเราก็บอกว่าฟ้าทลายโจรกี่แก้ววัดนะคะแต่ว่าเพชรสังฆาฏลิสีดวงแล้วก็จบแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเราก็พบว่าเอ้ยสิ่งที่ต้องอาจจะต้องให้ความรู้ควบคู่กันไปนะคะก็คือเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดท่านจะใช้หรือคุณภาพของวัตถุดิบเพราะว่าไม่งั้นน่ะท่านใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่ายาหรือตัวสมุนไพรเองเขาก็มีเขาเรียกว่าอายุของเขาหรือว่ามีคุณภาพที่หรือภาวะที่จะออกฤทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องคุณภาพเนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์จุฑามาศนะคะท่านอยู่ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะซึ่งทำงานร่วมกับอภัยภูเบศรมานานมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องของคุณภาพของยาแคปซูลซึ่งในบ้านเราก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรแต่ว่าก็มีคุณภาพดี
6: ๆวันนี้สัญญาณเหมือนกับสะดุดเนาะต้องขออภัยด้วยเน
5: า
6: ะ
5: ได้ยาที่กินเข้าไปแล้วมันละลายมันแตกตัวแล้วมันก็ดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะพูดถึงยาตีกันกับสมุนไพรเพราะว่าเวลาที่คือปัจจุบันอ่ะคนไข้สูงอายุอ่ะคือกินยาเยอะมากใช่ไหมแต่ทีเนี้ยบางทีก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะฉันจะกินยากินสมุนไพรได้ไหมมันจะตีกับยาของฉันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เลยเชิญอาจารย์มาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจารย์ทำเรื่องของงานวิจัยของกีบบัวแดงนะคะอภัยดีกีบบัวแดงเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดว่าจริงๆเท่าที่เห็นข้อมูลอาจารย์เบื้องต้นน่าสนใจนะคะคือองค์ความรู้ของไทยเนี่ยบางทีเราไปสรุปว่าพริกไทยเนี่ยมันตีกับยาอื่นเพราะฉะนั้นยาใดที่มีพริกไทยต้องระวังแต่มันกลายเป็นว่าเอ้ยเวลาเราใส่พริกไทยถ้าใส่ลงไปในตำรับทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะกลายเป็นว่ามันตีกันกับยาอื่นน้อยกว่าพริกไทยเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นความแบบเขาเรียกว่าความฉลาดของ
6: ภูมิปัญญาไทยครับ
5: ใช่ค่ะที่ทำให้คือหลายๆอย่างที่ มันเราคิดว่ามันอันตรายหรือว่ามันใช้แล้วมันอาจจะเกิดโทษเนี่ยกลายเป็นว่ามารวมกันเรามันดีอะนะคะเพราะฉะนั้นยาไทยเนี่ยก็ทำให้ตัวเองก็วันก่อนก็เลยเสนอกับกรรมการว่าเนี่ยเราลองทำกับกลีบบัวแดงเนี่ยแล้วเราเห็นเลยว่าพอตำรับเนี่ยกลีบบัวแดงใส่พริกไทยใส่บัวบกลงไปเนี่ยมันตีกันกับยาอื่นน้อยกว่าเดียวๆนะคะเพราะฉะนั้นในยาไทยที่เรากลัวๆกันมากว่ามีพิษไทยเยอะๆต้องระวังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันมีความเหมาะสมแล้วก็ลงตัวช่วยทั้งเรื่องของการดูดซึมแล้วก็เรื่องของไม่ยามันตีกันก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คงต้องมีงานวิจัยเดี๋ยวจะก็คงมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์อภัยโบนแคร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดการสูญเสียมวลกระดูกนะคะแล้วก็เราจะมีคู่มือแต่ว่าขออนุญาตทำเป็นออนไลน์เพราะว่าไม่มีเงินก็กำลังทำอยู่ตอนนี้เพื่อให้ใช้เพชรสังฆาฏได้ให้เป็นคือเริ่มตั้งแต่ปลูกได้นะคะเก็บเกี่ยวให้มันได้คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยกินเพชรสังฆาฏทำไมไม่ได้ผลว่าเป็นลิสิดวงตอนนี้เท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัวมันจะมีอยู่2สาเหตุคืออันที่1เนี่ยพืชเนี่ยต้องมีอายุ18เดือนขึ้นไปหรือ1ปีครึ่งนะคะจึงจะเก็บมาใช้ประโยชน์ได้นะ
6: คะอันนี้คือเพชรสังฆาฏถ้าจะให้ได้ประโยชน์มีประโยชน์เต็มที่ตามมาตรฐานของสารต้องปีครึ่งเลยนะถึงจะเอามาเป็นยาได้นะครับ
5: ใช่ใช่ค่ะ
6: โอ้ครับ
5: ก็เก็บเกี่ยว2รอบนะคะเขาก็จะมีวิธีการเก็บเกี่ยวแล้วใส่ในคู่มือไว้ให้หมดเลยค่ะแล้วก็การใช้ประโยชน์อย่างริสีดวงเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่จะทำอยู่ที่ประมาณ7วันหรือว่า1สัปดาห์ซึ่งจากงานวิจัยจากการเก็บการใช้จริงในโรงพยาบาลนะคะเราใช้ประมาณ2สัปดาห์ก็จะเห็นผลค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้ระยะเวลาที่เป็นอ่ะมันห่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็มันมีรายละเอียดของมันหรือว่าการใช้เพชรสังฆาฏในกรณีที่ในต่างประเทศมีการวิจัยเรื่องการสมานกระดูกนะคะซึ่งหลังจากออกผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยหมอออโทก็ชวนเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยทำกันไหมก็เดี๋ยวจะทำเพราะว่ามันอาจจะเห็นผลเร็วกว่าพวกกระดูกบางเพราะว่ากระดูกบางเนี่ยการที่ทำให้เห็นผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของมวลกระดูกอ่ะต้องใช้เวลา1ปีแต่ว่าถ้าพวกกระดูกหักอะค่ะก็บางทีกระดูกข้อมือเงี้ย 3-4 สัปดาห์ก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของเพชรสังฆาฏก็ได้เพราะว่าตัวของปู่ย่าตายายของเราอะค่ะบอกว่าเราอะคือไอตัวเพชรสังฆาฏเนี่ยคือต้นต่อกระดูกเราก็เลยพอดูของอินเดียก็มีแล้วตอนหลังงานวิจัยต่างประเทศก็เริ่มตีพิมพ์เรื่องกระดูกค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็อยากทำเรื่องนี้ต่อเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหักคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปคุยกับหมอกระดูกเนี่ยหมอบอกว่าก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่คือถ้าคนไข้คนแก่ล้มเนี่ยบางทีสะโพกหัก
6: ใช่
5: สะโพกหักเนี่ยมันเป็นปีนะพี่กว่าจะหายเนาะแกก็บอกโอ้ยที่มาหาผมนะข้อมือนี่แหละหักเป็นประจำ เพราะว่าบางทีคนแก่แบบ
6: คือ
5: เท้าอ่ะก็คือพอล้มแล้ว
6: เอามือยัน
5: ก็หักแกก็บอกอย่างเงี้ยแล้วพอข้อมือถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันบางทีเข้าเฝือกคนไข้ก็จะแบบลำคาญแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ยึดไว้อะแต่ทีนี้แกมองว่าถ้าเอาไปสังฆาตไปใช้ให้มันสปีดการสมานได้เนี่ยมันก็อาจจะลดการผิดรูปแล้วก็ทำให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เร็วขึ้นเพราะว่าแขนมันก็มีความจำเป็นนะในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอันนี้ในคู่มือเราก็จะเขียนไว้เลยว่าใช้ยังไงใช้บนหลักฐานยังไงใครต้องเฝ้าระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพราะว่าโรค กระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยมันจริงๆมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะก็อันนี้ก็จะมีคู่มือที่ท่านสามารถดาวน์โหลดเอาไปอ่านได้นะคะจะทำโดยสูตรหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่เราก็พยายามคิดว่าเอ้ยอะไรดีๆเราก็น่าจะรีวิวมันให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์นะคะ
6: ค
5: แล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ยาที่เราจะเอามาช่วยนะคะหรือว่าประเด็นที่ปีนี้เราก็จะมีฟลอร์ที่ให้ตอบให้ถามคำถามคือพอดี ในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะเราไปเป็นวิทยากรเยอะมากแล้วเราก็คิดว่าส่วนใหญ่อะเชื่อว่าคนไทยเยอะจำนวนมากอะรู้ว่าขมิ้นชันแก้ท้องอืดมะขามแขกแก้ท้องผูกแต่ปัญหาก็คือกินมาตั้งนานแล้วทำไมท้องฉันยังผูก
6: ยังเหมือนเดิม
5: เพราะว่าประเด็นคืออย่างเพชรสังฆาไอ้ทั่วกับไอ้มะขามแขกเนี่ยค่ะปัญหาของเขาอะค่ะก็คือเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนคือตัวมะขามแขกเนี่ยตัวยาเนี่ยมันอยู่ในรูปที่ยังไม่ออกฤทธิ
6: ์
5: มันต้องใช้จุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนแปลงให้มันออกฤทธิ
6: ์
5: เพราะฉะนั้นถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณ
6: อ
5: ่ะมันไม่มีตัวดีๆอยู่อ่ะมันกินเข้าไปมันก็อืดไม่ออกเหมือนเดิ
6: ม
5: เพราะฉะนั้นตอนหลังเราก็จะบอกคนไข้ว่าเออถ้าอืดเนี่ยไม่ออกนะบางทีก็อาจจะเพิ่มไอ้ตัวฝักคูณเข้าไปเพราะฝักคูณมันจะมีเพคตินพอเพคตินเนี่ยเวลามันเจอน้ำค่ะมันจะพองใช่ไหมคะตัวมันอย่างนึงก็คือไปกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้แล้วก็ตัวมันก็เป็นอาหารของเชื้อดีพอเรามีอาหารของเชื้อดีที่ดีไอ้เชื้อดีมันก็เจริญเติบโตได้มันก็จะไปทำให้การออกฤทธิ์ของมะขามแขกมันดีขึ้นหรือบางทีเราก็ให้กินตีผลาร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นเทคนิคเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคือใช้สมุนไพรแบบในหลายโรคแล้วอะคือทำไมฉันใช้ตามที่เภสัชบอกหมอบอกแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างบางอย่างอะเรื่องท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือบางคนบอกว่าโอ้ยมันท้องอืดท้องเฟ้อกินขมิ้นชันไปก็ยังท้องอืดเราก็ต้องมาดูย้อนกลับว่าไอ้ท้องอืดเนี่ยนะคะมันเกิดจากท้องอืดเนี่ยเป็นเพราะว่าร่วมกับท้องผูกหรือเปล่าหรือท้องอืดที่มันเกิดจากอาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องอืดเพราะว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวของลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องปรับยาอื่นเข้าไปรวมอย่างเงี้ยก็อยากให้คุณผู้ฟังที่จะมาในงานพักกับศูนย์ใบแห่งชาติเตรียมคำถามมาโดยเฉพาะเรื่องยาสมุนไพรเพราะว่าเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเพราะเชื่อว่ามีหลายคนน่ะสมุนไพรมันไม่ได้ฟิตกับทุกคนมันไม่ใช่แบบว่ากินอันนี้กินฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยก็ช่วงโควิดเราก็เจอนะคะคนไข้ก็บอกว่าอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าฟ้าทลายโจรลดไข้นี่กินมาไข้ยังไม่ลดปรากฏเราก็เจอว่าถ้าไข้มันแบบสูงอ่ะ 38.5 ขึ้นไปเนี่ยนะฟ้าทลายโจรลดไข้ไม่ค่อยดีละอาจจะต้องเสริมพาราโดยเฉพาะในเด็กอ่ะอาจจะต้องมีพาราเสริมเพราะว่าถ้าเด็กไข้ขึ้นสูงเนี่ยอาจจะชักได้แต่ว่าตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าไข้ต่ำๆมาค่ะ37หรือว่าประมาณ38ไม่เกิน38เนี่ยอันเนี้ยฟ้าทลายโจรเอาอยู่แล้วก็ร่วมกับการเช็ดตัวแต่พอไข้สูงมาเนี่ยอาจจะต้องใช้พาราเซตามอลร่วมด้วยเพื่อให้ไข้มันลงดีแต่ว่าอาการที่ฟ้าทลายโจรช่วยได้ดีก็คือเรื่องของอาการเจ็บคออะไรเงี้ยหรือว่าอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยเจ็บจนเจ็บคอก็ไม่หายยิ่งพ่นยิ่งมีน้ำมูกเงี้ย ก็แสดงว่าอันเนี้ยคุณเลยเฟสที่จะใช้ฟ้าทลายโจรแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่คุณผู้ฟังอะค่ะมีคำถามมาถามเนี่ยมันจะทำให้คนทางบ้านก็คนที่มาฟังร่วมด้วยก็จะได้ความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีอาการร่วมอื่นๆที่เราอาจจะต้องพิจารณาในการใช้ยาร่วมด้วยนะคะ
6: ครับครับผมประมาณนี้อาจารย์ต่อเลยคร
5: ับ ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: โอเคครับเรียบร้อยข้อมูลวันนี้เบื้องต้นแค่เท่านี้นะอาจารย์นะ
5: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับให้ดร.สองท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเผื่อว่าใครมีข้อสงสัยนะครับในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นคำถามอื่นๆเรื่องราวของอภัยภูเบศประเด็นสุขภาพหยุกยาต่างๆเดี๋ยวถามทางดร.สองได้นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ปรึกษาสอบถามผ่านทางรายการเราเหมือนเดิมนะโทรศัพท์เข้ามาหลังเบรกนะครับ022900473คืนนี้คืนพรุ่งนี้สำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับใช้เบอร์022900473ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะต้องเชิญชวนเลยนะครับไปเที่ยวงานกันนะทั้งสองงานThailand Healthcare ที่3ย่าน3ย่านมิดทาวน์ชั้น5 นะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้มีวันนี้ถึงวันอาทิตย์นี้อภัยภูเบศนะฮะเห็นมีอาจารย์แอ๊กโพสต์ให้ชมด้วยนะอภัยภูเบศก็ไปเปิดบูธที่งานมีกิจกรรมมีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินด้วยแจกพันสมุนไพรดีๆนะวันละ100ต้นแล้วก็ให้คำปรึกษามีโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศเหมือนเดิมนะครับสำหรับชาวภัยภูเบศแฟนคลับรายการก็แวะเวียนไปได้ถ้าสะดวกนะในช่วงงานThailand Healthcare นะครับที่3ย่านมิตรทาวน์อีกงานหนึ่งก็คืองานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับมหกรรมสมุนไพรชาติเริ่มต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานนี้พลาดไม่ได้นะคนรักสมุนไพรต้องเจอกันอ่ะหลังเบรกครับหลังฟังสปอตและโทรเข้ามาได้นะครับ02-290-0473ครับ
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
9: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
10: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
8: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
9: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
11: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้าน

อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะสำหรับคนรักสมุนไพรต้องเจอกันนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติผมตั้งใจว่าจะไปสัก2วันนะวันศุกร์กับวันเสาร์น่าจะไปได้นะครับผู้ฟังที่ฟังอยู่ครับเชิญครับมีปัญหาอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางดร.สองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากองขวัญข้าวเชิญครับผู้ฟังโทรไปแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ทิพย์จ้า
1: โอ้พี่ทิพย์จากมาเลเซียนะ
2: จ้า
1: เชิญมีอะไรครับเชิญครับ
2: อยากถามอาจารย์สองว่าฝักคูณอัตราส่วนที่ให้คนไข้กินนี่มันอัตราส่วนเท่าไหร
1: ่กินแก้อะไรถ่ายท้องใช่ไหมระบายท้องใช่ไหม
2: ใช่คนเพื่อนท้องผูกประจำให้กินน้อยก็ไม่ถ่ายกินมากก็ท้องเส
1: ียโอเคอย่าขอสูตรประมาณพอดีพอดีหน่อยครับผม
3: คือฝักคูณเองเนี่ยค่ะเราใช้ฝักที่มันแก่เนี่ยนะคะมันถ้าพี่จิ๊บดูข้างในใช่ไหมคะมันจะเป็นชั้นๆเนาะเราก็กินสักประมาณ3-4ชั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเม็ดอ่ะ
1: ช่องๆช่องๆใช่มั้ยเป็น
2: แผ่น
3: ใช่ๆค่ะ30แผ่นใช่โดยที่แต่ว่ามันจะหวานเอียนนิดนึงค่ะ
1: ใช่หวานเอ
3: ีย
1: น
3: คนโบราณเขาก็บางทีก็อาจจะเอามาจิ้มกับเกลือหรือว่าใส่มะขามเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์ถ้าเป็นช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณ
2: ละลาย
1: ประมาณได้ไหม
2: เพื่อนละลายน้ำ
3: คือโดยปกติที่เราทำอะค่ะถ้าที่เราทำให้คนไข้อะเราจะเอาไอ้ฝักนั้นนะคะเอามาต้มกับน้ำก็คือสัดส่วน
1: เน
3: ี่ยก็ใช่เอาเนื้อในที่มันเป็นสีน้ำตาลนิ่มๆมา
1: ใช่ใช่
3: มาต้มกับน้ำค่ะสัดส่วนก็คือน้ำเนี่ยก็คือ1เท่าตัวของไอ้ฝักเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ต้มให้น้ำมันเดือดนะคะแล้วก็เอาฝักเนี่ยลงไปพอสักพักเนี่ยฝักเนี่ยด้วยความที่มันมีสารที่ชื่อว่าเพกตินนะคะมันจะเป็นเหมือนใยอาหารมันจะเวลาเจอน้ำมันก็จะพองออกใช่ไหมคะทีนี้พอมันพองเนี่ยเราก็จะปรุงรสเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ามันกินไปเลยเนี่ยมันคนบางคนก็จะกิน
1: บางคนอาจจะกินยากหน่อยก็ต้องแต่งรสสักนิดนึงเดี๋ยวนะสัญญาณอาจารย์หายไปวันนี้เน็ตน่าจะมี
3: อ
1: ะ
3: ไรที่เราใส่ไป
1: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
1: เมื่อกี้สัญญามันหายไปช่วงแต่งรถต้มเดือดต้มเดือดธรรมดาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะต้มเดือดธรรมดาเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอมันเดือดเนี่ยเราก็ปรุงรสนะคะทีนี้การปรุงรสเนี่ยก็ทำให้มันรสชาติมันดีขึ้นแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะการที่ปรุงรสมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามะขามเนี่ยมันมีความเปรี้ยวใช่ไหมคะมันก็จะไปดึงเอาน้ำ
1: ไม่ใช่มะขามไม่ใช่ไอ้สูตรไอ้ตัว
3: คือ
1: แล้ว
3: คือเวลาเรา
1: แต่งรสใช่ไหมแล้วแต่งรสด้วยมะขามมะขามเปียก
3: แต่งรสเนี่ยเราใช้มะขามเปียกกับเกลือค่ะ
1: มะขามเปียกกับเกลือแต่งรส
3: ใช่ใช่แต่ว่าเกลือเนี่ยอย่าใส่เยอะเพียงแต่ว่ามันจะไปลดใช้เพื่อตัด

0: ความเอียนแต่ในขณะเดียวกันนะคะเกลือเนี่ยในทางแผนไทยอ่ะมันจะช่วยเขาเรียกว่าขูดเอาเมือกมันคืออุจจาระเราอะค่ะเวลาที่มันค้างอยู่ในลำไส้นานๆมันก็จะเหนียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเกลือความเค็มเนี่ยมันจะไปขูดเอาแล้วเอาไอ้ตัวเหนียวๆเนี่ยออกในขณะเดียวกันความเปรี้ยวอะค่ะตัวมันเนี่ยก็จะดึงน้ำให้เข้ามาอยู่ในลำไส
1: ้
0: ทำให้น้ำในลำไส้มันเยอะมันก็เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็ขับออกมาได้ด้วย
1: ง่ายขึ้น
0: ใช่แล้วก็ทำให้รสชาติมันกินง่ายขึ้นอะค่ะ
1: โอเค
0: แต่บางคนที่เขาไม่มีอะไรเขาก็กินเลยค่ะเขาก็
1: กินสดๆเลย
0: ไม่ได้ปรุงใช่
1: ตักเอาช้อนตักกินเลยบางคน
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: ถ้าคนก็มีคนที่ทำได้นะคะแต่สองทำไม่ได้
1: ผมเคยกินเล่นแต่มันหวานเอียนอย่างที่อาจารย์บอกกันแหละครับผม
0: มันหวานเอียนไม่ไหวค่ะไม่ไหว
1: โอเคพี่ที่พอว่าจับใจความได้พอเข้าใจนะ
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: เคลียร์นะครับโอเคครับโอเคครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: โอเคครับก็ฉ่ายน้ำหนึ่งเท่าตัวของตัวเนื้อในนะเนื้อในฝักคูณแก่นะครับที่มันเป็นดำๆนิ่มๆนะแล้วก็ต้มพอเดือดจะแต่ถ้าจะแต่งรสก็แต่งด้วยมะขามเปียกกับเกลือนะเกลือก็ใหญ่มากเกินไปมะขามเปียกก็ใหญ่มากเกินไปนะครับดื่มครั้งละประมาณสักครึ่งแก้วได้ไหมด็อกเตอร์
0: ประมาณถ้าเกิดสมมติในสูตรที่ให้ไปอะนะคะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะก็30 cc ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อประมาณ2ช้อนโต๊ะนะกินประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะช่วยถ่ายได้นะครับช่วยระบายได้ถ้าไม่ระบายอาจจะต้องเพิ่มได้อีก3โต๊ะ3ช้อน4ช้อนก็แล้วแต่คน
0: ใช่
1: แล้วแต่คนท่าน
0: หน
1: ักท่านเบา
0: หลักๆเนี่ยคนที่มีปัญหาท้องผูกอะค่ะยังไงก็ต้องปรับเชื้อในลำไส้ให้มันมีเชื้อที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วยาระบายอะกินไปเยอะมันก็ไปกระตุ้นแล้วพอตอนหลังเนี่ย
1: ติดยาม
0: ันลำไส้มันก็เคยชินอะก็ไม่มียาก็ไม่ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
1: ปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกินเรื่องดื่มน้ำด้วยนะครับเพื่อช่วยให
0: ้
1: การระบายเป็นธรรมชาติมากขึ้นสายนี้โทรจากไหนครับ
3: สวัสดีค่ะชื่ออิ๋วอยู่ชลบุรีค่ะ
1: เชิญถามดร.ได้เลยครับ
3: จะมาถามอาจารย์ดร.สองนะคะว่าเป็นฝีค่ะที่ศีรษะตรงท้ายทอยกับฝีที่ก้นนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นเล็บปกจะไปหาหมอแล้วก็เลยอยากจะทราบว่ามีตัวยาสมุนไพรหรือว่าจะทำยังไงคะที่จะให้ฝีมันลดแต่ฝีมันยังไม่เป็นหนองอะค่ะแต่มันโชดประมาณเท่า
1: ล
3: ูก
1: มะ
3: นาว
1: เป็นหัวแล้วลูกใหญ่ด้วยนะม
3: ี
1: ขึ้นฐานเป็นฝีขึ้นฐานแล้วฐานใหญ่ประมาณว่าเกือบลูกมะนาวเลยนะ
3: ใช่ค่ะแล้วไปหาหมอแม่อักเสบมาค่ะอาจารย์คุณประโลมมันนอนไม่ได้ค่ะมันนอนหงายไม่ได้มันนอนจะแ
1: ข็งแล้วเป็นฝีเนี่ยเป็นฝีเนี่ยเป็นบ่อยไหมครับ
3: เพิ่งเป็นวันเนี้ยใหญ่ที่สุด
1: โอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวดร.จะแนะนำให้เชิญครับดร.ครับ
0: ค่ะสอบถามหน่อยนะคะว่าไอ้ฝีเนี่ยมันคือเป็นมานานหรือยังคะแล้วมันมีหนองอยู่ในนั้นไหมคะ
3: มันเป็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะอาจารย์แต่ตอนเนี้ยมันเป็นหัวแต่ยังไม่มีหนองอะค่ะอาจารย์ก็เลยจะทำยังไงครับเพราะว่าเขาให้ยาหมอไปหาคุณหมอแล้วเขาให้ยาแก้อักเสบมาทานนะคะก็เลยหรือว่าจะไปซื้อก่อเอี๊ยมาแปะดีคะ
1: เดี๋ยวฟังก่อนนะฟังให้เข้าใจก่อนโอเคครับ
0: คือแล้วคุณหมอเนี่ยเขาได้เล่าไหมเขาได้อธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่มันเกิดฝีเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
3: ไปหาเขาที่คลินิกอะค่ะเขาไม่มีเวลาคนไข้เขาเยอะค่ะพอหลอกเป็นฝีแล้วก็ให้เขาดูเขาก็ให้เราแบบจ่ายยามาค่ะเขาไม่ได้อธิบายเพราะว่าคนไข้มันเยอะอะค่ะคุณหมอ
0: คือบริเวณท้ายทอยนี้เป็นตรงไหนคะ
3: เป็นกลางหัวเลยค่ะ
1: กลางศีรษะด้านหัวนอนด้านหลังใช่ไหมนอนหงายไม่ได้ว่างั้นเถอะ
3: ใช่ค่ะคุณ
1: โอเคนอนหงายไม่ได้แล้ว
0: แล้วนอกเหนือจากเป็นฝีนี้มีอาการอื่นร่วมด้วยไหมคะ
3: เป็นฝีแล้วค่ะรู้สึกว่าบางทีมันก็ท้องผูกบางทีมันก็ท้องเสียค่ะ
0: คิดว่าถ้าเป็นคือถ้าเป็นจากขนาดที่เล่าอะค่ะคิดว่าจะต้องไปหาหมออายุรกรรมผิวหนังมาค่ะ
3: ค่ะ แล้วทำยังไงจะให้มันยุบอะคะคุณหมอ
0: คือประเด็นคือการคือตอนนี้ค่ะมันไม่รู้ว่าคือมันไม่เห็นหัวว่าหัวเนี่ยคือในคนไข้หลายๆคนนะคะเขาอาจจะการที่มันมีฝีเนี่ยมันก็เป็นไปได้สองแบบมันอาจจะไม่ใช่ฝีก็ได้คือคำว่าฝีในทางการแพทย์เนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีหัวและข้างในมันอาจจะมีสารเหลวบางอย่างเนี่ยเราจะเรียกว่าฝีแต่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะของฝีคือมันอาจจะเป็นการอักเสบที่ขึ้นมาแต่โดยปกติเนี่ยบริเวณหัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีฝีเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าคลินิกที่ไปหาเป็นคุณหมอโรคไหนอะค่ะ
3: เขาเป็นหมอคุณหมออายุรกรรมอะค่ะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้ามันมีได้สองแบบคือช่วงแรกเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากที่จะผ่าออกหมายถึงว่าบางกรณีอะค่ะถ้าเขาก็อาจจะให้กินยาฆ่าเชื้อไปก่อนเพื่อดูว่าเอ๊ะมันตอบสนองต่อยาไหมถ้าตอบสนองก็แสดงตัวหัวเนี่ยมันก็จะยุบลงนั่นหมายความว่าในบริเวณฝีเนี่ยมันคือมีการติดเชื้อแล้วก็มีหนองแต่ว่ามันยังเป็นไม่เยอะก็เอายากินอยู่ทีนี้ถ้ากินยาไปสักคอร์สหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ลงอย่างเงี้ยคุณหมอเขาอาจจะต้องทำหัตถการคือแบบว่าต้องผ่าออกดูว่าข้างในมันคืออะไรแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยคือคิดว่าการใช้สมุนไพรอ่ะโดยเฉพาะเรื่องการฆ่าเชื้อเนี่ยมันฤทธิ์มันสรรพคุณมันไม่ดีเท่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมันอ่อนกว่าเยอะซึ่งตรงเนี้ยก็ควรกินยาฆ่าเชื้อไปพอครบคอร์สเนี่ยคิดว่าคุณหมอเขาต้องนัดเขานัด follow up อีกใช่ไหมคะ
3: มันได้นัดเหรอคะหรือก็เลยว่าหรือเราต้องไปหาหมอที่เป็นผิวหนังโดยตรงคะคุณหมอ
0: แล้วเขาให้ยากินกี่วันคะ
3: เขาให้ยากินมา
1: 5 วัน7 วัน
3: แล้วก็ยาแก
0: ้ปกติมันต้องเป็นคอร์สอะค่ะ
1: กี่วันยาฆ่าเชื้อแบบปฏิชีวนะที่ให้มาเนี่ยให้กินกี่วันครับ
3: เช้ากลางวันเย็นนะคะเขาให้ค่อยมา10 เม็ดหรือว่าเขาจะให้เราลองดูอาการก่อนคะแล้วก็ยา
0: ให้10 เม็ดแล้วกินวันละกี่เม็ดคะขอโทษที
3: วันละ3 เม็ดเช้าวันเย็น
1: 3 เม็ดเลยหรือว่าชื่อยาอะไรรู้ไหมอ่านออกไหม
3: ครั้งละเม็ดอะค่ะแต่ตอนนี้ทานมันเป็นหมดแล้ว
0: เขาเป็นตินเหรอคะ
3: ชื
0: ่อยาอะไรไหมคะ
1: ชื่อยารู้จักไหมครับอ่านออกไหมครับ
3: ยาเหรอคะ
1: ใช่ครับพอจะอ่านออกไหมครับ
3: ยาจบแป๊บนะคะ
1: เอายามาดูซิยามาดูซิเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ชัดเจนว่าเป็นยาอะไร
3: อ
1: ๋
3: อแป๊บนึงครับแป๊บนึงค
1: ่
3: ะ
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาให้เวลาครับฝีถ้าเป็นฝีก็ถือว่าโชคดีกลัวไม่ใช่เป็นฝีเนาะอาจารย์เนาะ
4: แน่นอนจ้ะ
0: คือประเด็นคือถ้าตอนนี้ค่ะมันคือมันมีหัวแล้วมันก็เจ็บบริเวณเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นฝีจากการติดเชื้อจะเป็นแบบว่าบริเวณผิวหนังเราอ่ะมันมีเชื้อโรคได้อยู่แล้วแล้วมันอาจจะมีการเจาะอะไรแล้วก็
1: อี
0: เช
1: ื้
0: อเนี้ยเข้าไปแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีฝีแล้วร่วมกับมีไข้หรือปวดหัวร่วมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้และต้องอาจจะต้องไปหาหมอใหม่อ่ะค่ะ
1: คุณน้ากลับมายัง
3: เจอ
1: แล้วนะยาชื่ออะไรครับ
3: LID
1: เดี๋ยวช้าๆจะเดี๋ยวตั้งหลักนิดนึงอ่านมาใหม่ครับ
3: RULIDแล้วก็เขียนว่า150 mg ค่ะเขาให้
0: ลูริดค่ะ
1: เป็นยาแก้อะไรครับอาจารย
0: ์ลูริดก็คือล็อกซิโทไมซินค่ะเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะ
1: ฆ่าเชื้อโอเค
3: เช้าเย็นค่ะ
0: ตัวนี้จะระคายเคืองกระเพาะเหมือนกัน
1: เดี๋ยวตกลงว่ากินวันละกี่เม็ดครับ
3: อ๋อกินวันครั้งละ1 เม็ดค่ะ
0: มันต้องวันละ2 เวลาไหมคะ
1: กี่
3: เช้าเย็นนะคะ
1: กินวันละกี่เวลาครับ
3: กินวันละ2 ครั้งค่ะ
1: โอเค2 ครั้งถูกต้อง
0: ถูก
1: ต้องแล้วโอเค สรุปว่าโอเคตรงแล้วอาจารย์แนะนำต่อเลยครับเชิญครับเดี๋ยวฟังต่อนะคุณน้านะ
0: ทีนี้อย่างนี้แนะนำอย่างนี้นะคะคือตอนนี้ให้กินยาฆ่าเชื้อเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีอาการอื่นๆที่เป็นมากขึ้นเช่นมีไข้นะคะหรือว่ามันปวดมากเลยเฉพาะปวดหัวอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ควรอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แต่ว่าถ้าตอนนี้เราแล้วเราก็อาจจะสังเกตถ้าเราตอบสนองกับยาปฏิยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะให้ไปประมาณโดสที่3อ่ะ2โดสไปแล้วอ่ะมันจะอาการจะดีขึ้นแต่ว่าในบางคนมันอาจจะไม่ได้หายนะแต่ว่าสมมุติมันเจ็บๆอยู่เนี่ยพอได้ยาฆ่าเชื้อแล้วเรามาถูกทางเนี่ยสัก2โดสเนี่ยมันจะเริ่มเจ็บน้อยลงอะค่ะ
1: กินมากี่วันแล้วครับ
0: แล้วก็กินได้ครบ5วันน่ะตามที่หมอให้อ่ะ
3: แต่วันจันทร์ค่ะคุณหมอ
1: จันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วดีขึ้นไหมนี่มัน4วันแล้วอ่ะ
3: มันก็คือมันที่ก้นมันหายแล้วค่ะแต่ที่หัวมันยังไม่หายค่ะ
1: ยังไม่หายเข้าใจแต่ว่ามันดีขึ้นไหมมันยุบมันเบาเจ็บ
0: มันเจ็บน้อยลงมันยุบลดลงไหมคะ
3: มันจะนอนดีขึ้นอะค่ะคุณหมอหมายถึงมันก็คือนอนได้แล้วแต่แยกมันนอนไม่ได้แต่ตอนนี้มันก็นอน
0: ได้ก็เลยอยากแสดงว่าอย่างนั้นก็มาถูกทางค่ะทีนี้แสดงว่าจะมียาที่เขาเรียกว่าอะไรยังมียาเหลืออีก1วันถูกต้องไหมคะ
1: พรุ่งนี้จะหมดแล้วพรุ่งนี้จะหมดแล้วแนะนำต่อเดี๋ยวคุณน้าฟังต่อคุณน้าฟังต่อนะโอเค
0: ค่ะถ้าพรุ่งนี้ค่ะยาหมดแล้วแต่อีนูนเนี่ยอีที่เป็นฝีเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าเป็นฝีเนี่ยเป็นหัวเนี่ยมันยังไม่โหลดอะค่ะคือหมายถึงว่ามันยังไม่ลาบไปแล้วยังเจ็บอยู่อะค่ะ
1: ต้องไปหาหมอ
0: แนะนำให้ไปหาหมอนะคะ
1: ถ้ายังจับดูยังนูนอยู่แล้วยังเจ็บอยู่ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ไปหาหมอเผื่อเขาจะต้องจัดยาเพิ่มเติมนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญครับ
3: เล็บขบทำยังไงคะคุณหมอ
1: เล็บเท้าหรือเล็บมือ
0: เล็บขบเหรอคะ
3: เล็บมือค่ะเล็บมือเป็นนิ้วโป้งข้าง
1: เล็บมือนิ้วโป้งข้างขวาเล็บขบ
0: ก็ต้องตัดออกแล้วค่ะ
1: ตัดเล็บตัดเล็บไม่ใช่ตัดมือนะ
0: ตัดเล็บตัดเล็บตัดเล็บขอโทษค่ะ
3: มันก็เป็นหนองค่ะคุณหมอต้องเจาะออกไหมคะมันเริ่มตอนนี้
0: ถ้าเป็นหนองต้องเจาะออกค่ะก็คือคือจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นหนองไม่เยอะนะคะเอาเข็มที่เราเขาเรียกว่าอะไรลนไฟอะค่ะที่มันฆ่าเชื้อแล้วก็เอาสกิดเอาหนองออกแต่ถ้าเป็นเยอะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลค่ะหรือถ้าไม่มั่นใจไปโรงพยาบาลนะคะไปห้องฉุกเฉินได
1: ้ให้ทาง
0: มันมีห้องผ่าตัดมันมีห้องทำแผลฉีดยาค่ะ
3: ค่ะค่ะ
1: ครับ
3: ขอบคุณ
1: ลองดูนะถ้ามีโอเคจ้ะโชคดีครับสู้ๆครับสู้ๆครับอ่ะเรียบร้อยหมดเวลาพอดีเลยครับดร.ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณดร.มากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.ท่านสละเวลามางานท่านก็เยอะนะสำหรับดร.สองนะครับเภสัชกรหญิงดร.ภกากรองขวัญข้าวเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมกรนะครับก็ยังอยู่อีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะอย่าเพิ่งไปไหนกันซะก่อนฟังกันไปแล้วก็งาน2งานก็ฝากไว้ด้วยนะครับงาน Thailand Healthcare ที่3ย่านมิดทาวน์มีจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับชั้น5 3ย่านมิดทาวน์เอาภัยพิบัติไปจัดบูธที่นั่นด้วยร่วมกับทีมของทางมติชนแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆนะครับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น่าสนใจแล้วก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เมืองทองธานีนะครับไปเจอกันนะครับฟังข่าวก่อนครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ที่ประชุมสภากลาโหมเน้นย้ำเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสรุปผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4ทับ2569ในวันนี้ซึ่งมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับสภาทุกหน่วยงานและเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้ง5ข้อได้แก่ความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสการดูแลกำลังพลและทหารผ่านศึกในห้วงเวลาที่ผ่านมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนโยบายเหล่านี้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมใน3มิติคือเรื่องความมั่นคงชายแดนการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องมุ่งเน้นการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตรวมถึงนโยบายด้านทหารอาสาที่มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การรับสมัครทหารแบบสมัครใจมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันการคัดเลือกทหารกองประจำการครั้งล่าสุดมีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจทั้งสิ้นกว่า 49,000 คนจากจำนวนที่ต้องการกว่า 62,000 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้สมัครใจกว่า 80% ของจำนวนที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่16ผ่อนคลายมาตรการบังคับเครื่องบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังสถานการณ์ความมั่นคงคลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจแต่ยังคงคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAT แจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อปรับลดพื้นที่ควบคุมลงช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ประกอบอาชีพและทำกิจกรรมได้เกือบเป็นปกติอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อผลกระทบด้านความมั่นคงแคทยังคงมาตรการควบคุมการบินโดรนในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในพื้นที่ควบคุมดังกล่าวหากมีความจำเป็นต้องใช้งานเช่นการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือภารกิจของภาครัฐ สามารถยื่นขออนุญาตปฏิบัติการบินเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำนวยการแคทได้พร้อมย้ำเตือนว่าผู้ปฏิบัติการบินโดรนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับและตัวอากาศยานมีประกันภัยภาคบังคับและต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนขึ้นบินทุกครั้งพาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์สินค้าปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันสินค้าอย่างเพียงพอราคาส่วนใหญ่ทรงตัว
11: นายเกษริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผักบางชนิดเช่นมะเขือเปราะและกะหล่ำปีปรับราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่มะนาวและพริกสดราคาปรับลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านสถานการณ์ปุ๋ยเริ่มคลี่คลายหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุดกลับมาดำเนินการได้ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและแนวโน้มราคามีเสถียรภาพขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอให้บริการและราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลกหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงราคาสินค้าอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
5: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
3: ครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีครับปากทางเข้าฮอ12เลยครับบูธของอภัยภูเบศรนะเด่นเป็นสง่าเหมือนเดิมเข้าไปก็จะเอแล้วก็เข้ามาทักทายด้วยกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะเพื่อแฟนคลับคนรักสมุนไพรคนรักอภัยภูเบศรนะครับชมวันที่2แน่นอนครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วแทนคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีต้มครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
3: คุณหมอวันนี้มี Facebook มั้ยครับ
4: มีครับวันนี้มีครับ
3: มีนะเดี๋ยวผมจะได้แชร์แล้วทำไมผมหาไม่เจอเนี่ยคุณหมอออกแล้วนะ
4: ครับผม
3: โอเคครับเดี๋ยวผมค้นอีกรอบนึงแล้วกันเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้มีอะไรจะเล่าให้กับแฟนคลับของเราได้ฟังเชิญเลยครับ
4: ตอนนี้ฮะก็ 2-5 กรกฎาคมนี้ครับเข้าไปนี่ตั้งเด่นเป็นสง่าแน่นอนนะฮะเห็นแต่ไกลเลยรับรองบูธอภัยภูเบศรเนี่ยนะฮะแล้วก็ทุกปีเนาะปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูโปรโมยเนี่ยนะฮะโอ้โหใหม่เยอะนะ
3: มี
4: ก็จะไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปเนี่ยก็อาจจะเจอผมก็ได้
3: ไปวันไหนไปวันไหนไปวันไหนไปวันไหนครับ
4: ไม่ฮะอาจจะเจอเป็นคลิปฮะ เพราะว่าไปถ่าย VTR ของมูลนิธินะครับนี่แหละอภัยบีเนี่ยนะฮะเรื่องของสมองที่ว่ากินเรื่องของกลุ่มที่เป็นการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีงานวิจัยนะฮะมันจะเป็นแสงสว่างว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนาะแต่ว่าหลงลืมดูแปลกๆนะครับมันใช้ยาไปตรงเนี้ยมันจะเข้ามาเติมเต็มได้ไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้นอนหลับนะฮะสมองโล่งปลอดโปร่งส่วนของที่เราอยากจะว่ามันจะป้องกันสมองเสื่อมได้หรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นหวังได้แน่นะเพราะซึ่งต้องรอเดี๋ยวงานวิจัยต่อไป
3: แต่เบื้องต้นนี่แหละว่าเป็นของดีมีคุณภาพแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีเลยล่ะนะครับ
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: ก็เลยจะต้องไปชวนถ่าย GTR นะฮะก็เลยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้ว
3: สมบูรณ์แล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ของคนประชากรเนี่ย
4: กิน60ปีมากกว่า 20% นะ
3: มากกว่าเกิน6อายุเกิน60ปีมากกว่า 20% เข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อย
4: ใช่ครับแล้วก็ในนี้เนี่ยนะมีประมาณสัก 8% ในอนาคตอ่ะที่กลายเป็นอัลไซเมอร
3: ์โอ้แล้วมันเหมือนกับเป็นคู่กันนะคนสูงอายุกับอัลไซเมอร์ใช่ไหมคุณหมอมันเป็นตัวเลขที่ไปด้วยกันขนานกันไป
4: ด้วยกันยิ่งถ้าเรามีผู้สูงอายุเยอะก็โรคสมองเสื่อมเจอเยอะแน่ๆ
3: ใช่
4: เนี่ยมันจะก่อไปนะแล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือก่อนหน้าที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก็ภาวะเนี่ยเขาเรียกการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนนะฮะก็จะบางกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ดูงงๆเบลอๆอาจจะมีจากอื่นเช่นความเครียดการนอนน้อยพักผ่อนไม่พอนะฮะร่างกายเหนื่อยอ่อนล้าแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งจริงๆที่จะกลายไปเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตนะครับแล้วกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยตามสถิติมีโอกาสถึงประมาณ 30% นะที่จะเถื่อนไปเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นความท้าทายทางการแพทย์อยู่ว่าเราจะหาวิธีในการควบคุมรักษาโรคนี้อย่างไรเพราะว่าโดยกลไกเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเขาเรียกโปรตีนขยะนะไปเกาะในสมองส่วนกลีบหน้าแล้วก็กลีบด้านข้างไอ้โปรตีนขยะเนี่ยสาเหตุมันก็มีได้หลากหลายนะฮะส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นพันธุกรรมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมสารเคมีต่างๆนะครับความเครียดการพรนะครับบุคลิกภาพแม้กระทั่งการออกกำลังกายอาหารเนี่ยเกี่ยวหมดเลยนะครับนั้นผมบอกว่าวิธีดูแลสมองให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกินให้ดีกินอาหารดีสุขภาพดีนะกินผักกินวิตามินเยอะๆเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิแดนต
3: ์
4: นะครับเอทีมีนมันสูงนะครับไขมันสูงนะฮะอันนี้ต้องลดแน่ๆการนอนหลับต้องดีนะครับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกต่อตัวเองรู้สึกดีต่อครอบครัวคนรอบข้างนะครับที่สำคัญคือรู้สึกว่าเรายังได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับงานวิจัยพวกนี้มันมีออกมาเยอะแยะเลยว่ามันทำให้สมองของเราเนี่ยลดการที่จะเกิดสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องคือเมื่อก่อนเนี่ยนักทางการแพทย์เราก็ไม่เชื่อพวกนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกอิพิจีโนมนะฮะปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะฮะในตัวเซลล์เราได้แล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทำให้เราป้องหรือทำให้โรคบางโรคเนี่ยมันมีอาการดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ยาหรอกนะฮะต้องมีวิธีเรื่องการรักษาด้วยไม่ใช่ยาด้วยนะครับ
3: ครับ
4: เดินเที่ยวในบูธของอภัยภูเบศได้นะครับ
3: ครับผมต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับครับผม
4: อันนี้จะสอดคล้องกับข่าวสุขภาพที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสาธารณสุขส่วนร่วมมหกรรมสมุนไพร 2-5 กรกฎาคมนะครับด้านรัฐมนตรีพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสัตว์เลี้ยงครับนะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมแห่งชาติครั้งที่23ระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีโดยนายพัฒนาพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจภาพของโลกมูลค่าถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว222ล้านล้านบาทนะฮะขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพกว่า 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.3 ล้านล้านบาทอยู่อันดับที่24ของโลกเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 45,882 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพของไทยในการนำทุนทางภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับโดยความหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือการยกระดับการแพทย์แผนไทยจากการเป็นทางเลือกสู่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบสุขภาพไทยโดยบูรณาการองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัครของสมเพื่อให้การแพทย์แผนไทยมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนำไปสู่การสร้างเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในโลกนะครับโดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพนะครับภายใต้กรอบ MOPH+ นะครับคือการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพสร้างรายได้โดยยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพผ่านการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะครับโดยสำคัญอย่างเช่น 1. ยกระดับสมุนไพรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับ 2. สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพนะฮะ 3. ผลักดันการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในภาวะโรคที่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับและเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัตินะฮะข้อที่4ส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพระดับชุมชนนะฮะโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยจะผลักดันนะครับมูลค่าของตลาดเนี่ยให้ไปได้ถึง 45,000 ล้านนะ 45,000 ล้านบาทนะครับโดยอัตราการเติบโตเนี่ยจะทำให้มีการต่อเนื่องในระดับ2หลักต่อปีแล้วก็จะทำให้เติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันปีนี้เนี่ยจะมีทิศทางใหม่ก็คือจะเจาะตลาดคนรักสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับโดยทิศทางสมุนไพรตลาดทีบิวตี้และสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการเติบโตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่คนไทยมีอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยจึงมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะฮะให้ดูแลให้ได้สิ่งดีๆนะดังนั้นตัวตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังมีโอกาสที่เติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นอีกsegment นึงที่ผู้ประกอบการไทยสามารถจะเข้าไปสู่ตลาดนี้ได้โดยสมุนไพรที่นำมาเป็นยาใช้ในสัตว์ก็มีฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะครับคุณพัฒนาการนะครับก็ดันกันเต็มที่ครับนะฮะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าบอกว่าประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรพี่บรม
3: ประเทศไทยเยอะครับซอฟต์พาวเวอร์เยอะแยะเลย
4: มีอาหาร
3: อาหาร
4: นะ
3: สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
4: ความสนุก
3: วัฒนธรรมครับผมขนมจีนเนียประเพณี
4: ใช่ครับแล้วอันหนึ่งก็คือผมว่าสมุนไพรนี่แหละไทย
3: ใช่
4: เพราะว่าเราสังเกตเนาะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้กันเนาะเมื่อก่อนมากว้านซื้อยาหม่องอะไรเงี้ยยาดมอะไรเงี้ยนะไปเต็มไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ไทยเป็นแหล่งเกษตรอ่ะเพราะนั้นปลูกอะไรมาเนี่ยคุณภาพมันดี
3: คุณภาพจะดีใช่อภัยภูเบศรของเราก็เคยโดนนะโดนเหมาไปเยอะเหมือนกันต่างประเทศมากว้านซื้อ
4: ครับเมื่อเดือนที่แล้วที่ท่านรัฐมนตรีมาที่อภัยภูเบศรเนี่ย
3: ครับ
4: ท่านก็แง่คิดอย่างนี้ว่าอภัยภูเบศรเราเนี่ยทำเก่งเก่งนะฮะคุณภาพดีแต่ขายไม่เก่ง คือหมายถึงว่าขายไประดับนานาชาติอ
3: ่
4: ะ
3: โอเค
4: ก็ยังเป็นจุดที่เรายังเอื้อมไปไม่ถึงปวดอ่ะแต่ว่ามันจะต้องมีกลไกที่มันแมสกว่านี้
3: ใช่ต้องมีวิธีการสร้าง
4: ต้องสร้าง
3: มูลค่า
4: คือถ้าเราออกไปนอกประเทศเนี่ยแวลูมันเยอะ
3: ใช่
4: คือพูดง่ายก็คือมันขายได้แพงขึ้นอ่ะ
3: ใช่ไหม
4: มันยกระดับไปอีกมันก็แล้วถ้ามันติดตลาดแล้วเนี่ยคือรัฐมนตรีท่านก็แนะนำยกตัวอย่างเนาะอย่างการแข่งมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี้ยที่เป็นการแข่งขันในระดับโลกอ่ะถ้าสมมุติว่านักมวยที่แม่เหล็กเนาะนะครับเอากระดูกไก่พ่น
3: อ
4: ะตอนที่จะแบบวอร์มอัพอะไรเงี้ย
3: เออ
4: แค่ฟกช้ำแล้วใช้กระดูกไก่ดำอย่างเงี้ยคิดดูว่าอิมแพคเนี่ยขนาดไหนใช่ไหมฮะเพราะคนเขามองดูอยู่ว่าใช่ไห
3: ม
4: หรือเจาะอย่างมุดฟุตบอลโลกเนี้ยปวดกล้ามเนื้อแล้วอยู่ดีๆเอากระดูกไก่ดำมาพ่นอย่างเงี้ยนะก็ผมว่าขายระเบิดอะโดยที่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลย
3: ใช่
4: ท่านพูดอะไรเลยนะเพราะนั่นก็เป็นแนวคิดที่โอเคเดี๋ยวคิดว่า
3: แต่ว่าวิธีทำวิธีทำมันจะยากหน่อย
4: อันนี้มันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมีการร่วมมือกันในหลายหน่วยงานก็ลองดูครับผมคิดว่าแนวคิดท่านรัฐมนตรีก็น่าสนใจ
3: น่าสนใจ
4: ท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดในการค้าการขายเนาะนะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะทำให้ตัวสมุนไพรเราได้อย่าง
3: โกอินเตอร์บ้างละแล้วต้องโกอินเตอร์อะไรของเราถ้าทำได้มันก็จะเป็นผลดีต่อภาพรวมของประเทศชาติเราด้วยครับ
4: ก็ไปช่วยกันใช้ก่อน
3: อย่างน้อยก็คนไทยต้องใช้ของคนไทยก่อนครับผม
4: ครับผมแล้วก็เมืองทองเดี๋ยวนี้ไปง่ายนะ
3: สะดวก
4: โอเคนะครับ2-5ผมนะครับโอเคครับคุยภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยโรคหนึ่งฮะเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวนะครับให้กับผู้ที่เป็นเยอะเลยนะโรคนี้เนี่ยก็คือโรคที่เรียกว่าอาการเจ็บเส้นประสาทใบหน้าครับโรคปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะฮะจริงๆเรามักจะใช้คำว่าเส้นประสาทใบหน้าซึ่งจริงเนี่ยมันผิดเพราะไอ้เส้นประสาทใบหน้าจริงๆมันเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะแต่อาการเจ็บเนี่ยภาษาแพทย์เนี่ยเขาเรียกไตรจิมินัลนิวราลเจียมันจะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่5ครับคู่ที่5ซึ่งไอ้เส้นประสาทสมองคู่ที่มันจะทับที่รับความรู้สึกนะฮะของใบหน้าเราทั้งหน้าเลยนะเจ็บเวลาเราลูบหน้าเนี่ยทุกคนเราลองลูบหน้าไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะถูกนำโดยเส้นประสาทคู่ทีนี้ถ้าปัญหาเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยมันมีปัญหานะครับมันก็จะทำให้การนำประสาทหรือการแปรผลเนี่ยมันผิดปกติไปโดยอาการสำคัญเนี่ยครับมันจะเป็นอาการแบบปวดแปรบนะฮะแปรบบริเวณเนี่ยคางนะฮะขึ้นไปถึงกระดูกขากรรไกรนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านล่างนะครับเขาเรียกเส้นประสาทสมองคู่ที่5แขนงที่3นะจะเป็นทางด้านล่างแต่บางคนก็เป็นบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมานะฮะบางคนก็เป็นขึ้นมาถึงตรงบริเวณตานะครับหรือหน้าผากก็ได้นะโดยอาการเนี่ยมันจะเป็นอาการลักษณะของการเจ็บเส้นประสาทนะครับเช่นกดแป๊บคล้ายไฟช็อตนะครับมักจะเป็นข้างเดียวนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาแบบช่วงสั้นๆ 1-2 วินาทีแต่เวลาแป๊บนี่จะแบบว่าสะดุ้งโยงเลยนะเคี้ยวเอามือคนหรือโดนลมเนี่ยบางคนโดนลมนะครับแล้วก็มันเป็นสั้นแต่บางถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเจ็บแบบเหมือนเจ็บจิ๊ดๆๆนะซ้ำนะครับสิ่งกระตุ้นนะอาการพวกนี้ก็มักจะเกิดตอนที่ล้างหน้าแปรงฟันโกนหนวดพูดเคี้ยวอาหารในแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางคนถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอยู่เฉยๆก็เจ็บแล้วนะฮะลมพัดก็เจ็บละถ้าเป็นมากๆนะครับสาเหตุที่ทำให้ประสาทสมองคู่ที่5เนี่ยมันผิดปกติไปเนี่ยสาเหตุอันดับหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดก็คือเกิดจากหลอดเลือดนะครับเรียกว่าซูเปเรียซิลิเบล่าอาร์เตอรี่เนี่ยมันไปกดทับรับประสาทบริเวณสมองนะฮะทำให้ไอตัวเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยเกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้มีการเจ็บขึ้นมาอันนี้คิดเป็นประมาณ 70-90% นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสาเหตุนี้ทำไมตอนแรกๆไม่เป็นและอยู่ดีๆอายุเยอะขึ้นถึงเป็นเพราะว่าไอหลอดเลือดพวกนี้มันก็จะมีการโป่งพองขึ้นมาตามอายุนะฮะมันเวลามันใหญ่ขึ้นมันก็จะไปกดทับได้กดทับเส้นประสาทเสียนะครับเส้นประสาทเสียก็ทำให้เกิดอาการนะครับอันนี้จะเจอบ่อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจเกิดจากโรคอื่นได้นะครับเช่นมีเนื้องอกกดทับเส้นประสาทนะครับอันนี้มันก็เจอเหมือนกันว่ามันมีก้อนเนื้องอกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในโพรงจมูกนะครับหรือว่าก้อนเนื้องอกที่มันเป็นเนื้องอกที่อาจจะไม่ใช่เนื้อร้ายอ่ะแต่มันโตขึ้นมาแล้วมันไปทับรากประสาทต้องมีนะครับ หรือว่าเป็นโรคที่เรียกว่า multiple sclerosis นะครับโรคปลอกกุ้มเส้นประสาทแข็งตัวครับซึ่งก็เจอได้แต่ก็ไม่บ่อยนะครับนะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายก็คือบางทีหาไม่เจอเลยทำ MRI มาแล้วก็ปกตินะครับทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยสำคัญก็คืออาการนี่แหละครับที่จะเป็นตัวนำเพราะว่าตรงอาการสำคัญก็คือจะมีการเจ็บเสียวตรงเส้นประสาทใบหน้าอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะมักจะเป็นข้างเดียวนะเจ็บแป๊บๆนะครับแล้วก็คุณหมอก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมเนาะเช่นถ้าสงสัยว่าจะเป็นมีอย่างอื่นที่ได้เป็นจากเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็น่าจะต้องทำ MRI นะครับเพื่อประเมินอาการหาสาเหตุนะครับเช่นข้อบ่งชี้ในการ MRIอายุน้อยกว่า40ปีมีอาการปวดทั้งสองข้างมีความผิดปกติของระบบประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นมากแล้วก็พิจารณาเรื่องของการผ่าตัดนะครับการรักษานะครับถ้าเป็นกลุ่มไตรซิมบินอลนิวราเจียเนี่ยเขาจะเริ่มให้ยาก่อนนะครับยาที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่ายาหลักหรือว่าดักออฟชอยเลยเนี่ยก็คือที่ชื่อว่าคาร์บามาซิปีนตัวนี้จริงๆยากันชักแต่ว่ากลไกมันเนี่ยช่วยลดอาการเจ็บสาดได้ปัญหาคือยาตัวนี้เนี่ยถ้าแพ้นี่แพ้รุนแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนใช้ยาตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะส่งตรวจยีนก่อนครับนะฮะส่งตรวจยีนก่อนว่ามีการแพ้ไหมนะครับนะฮะถ้ามีการแพ้เนี่ยห้ามใช้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยสามารถได้และได้ลายด่างครับเนี่ยข้อควรระวังปัจจุบันเนี่ยการตรวจยีนเนี่ยทางสปสช.บรรจุในสิทธิประโยชน์เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้แล้วยังมียาตัวอื่นเช่นออกคาบามาซิปีนนะครับกาบาเพนติกิกาบาลินบาโคเฟนแล้วก็ลาโมทิจีนนะครับก็จะให้กินยาถ้าดีขึ้นนะครับก็กินยาไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดครับโดยการผ่าตัดเรียกว่าเป็นโควัสคูลาร์ดีคอมเพลชันเป็นการแยกเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทนะครับไม่ให้มันมาถูกันนะครับพอมันไม่ให้มันมาถูกันเนี่ยเส้นประสาทก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บก็จะมีการฟื้นตัวได้นะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีการผ่าตัดแบบอื่นเช่น percutaneous procedure นะฮะ stereotactic radio surgery ซึ่งอันนี้ก็จะให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะครับว่าจะต้องใช้เทคนิคเป็นไปนะครับโดยปกติเนี่ยป่วยส่วนใหญ่ในช่วงแรกเนี่ยจะมักจะตอบสนองกับยาได้ดีครับแต่บางรายเนี่ยพอกินไปแล้วมันเจ็บมากขึ้นจากพยาธิสภาพที่เป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและแม้กระทั่งส่งการผ่าตัดนะฮะการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะโดยสรุปก็คืออาการปวดเส้นประสาทสมองที่5หรือว่า spinal neuralgia เป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดได้มากนะครับแล้วก็การรักษาก็เริ่มต้นด้วยยาก่อนดีขึ้นก็อาจการผ่าตัดต่อไปนะครับเรื่องการใช้ยาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแพ้ยาด้วยเพราะนั้นการกินยาพวกนี้จะต้องในความคุ้มของแพทย์ด้วยนะครับโอเคครับก็เอามาฝากครับสำหรับโรคไตซีมินตุลาเจียครับ
3: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนวันนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะกับชั่วโมงของคุณหมอมาก่อนนี่เราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาเบอร์เดิมครับ022900473นะ022900473หลังฟังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรเข้ามานะครับ
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
11: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
10: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
11: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
10: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
11: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
12: แม่ลืมปิดแก๊ส
13: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
14: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
12: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
13: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
14: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
15: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
16: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห.11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
3: ไม่ควรพลาดนะฮะกิจกรรมแน่นแน่นแน่นแน่นเหมือนเดิมครับสำหรับบูธของอภัยภูเบศนะไม่ใช่แค่บูธอภัยภูเบศนะครับมีบูธของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั่วประเทศไทยมาในงานนี้มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหรือว่าใครสะดวกในช่วงนี้นะถึงวันอาทิตย์นะไทยแลนด์เฮลท์แคร์ครับไปชิมลางก่อนได้งานไทยแลนด์เฮลท์แคร์ทางเครือมติชนเขาจัดที่3ย่านมิดทาวน์นะครับ3ย่านมิดทาวน์จัดถึงวันอาทิตย์นี้อภัยภูเบศก็ไปเปิดบูธเหมือนกันนะกิจกรรมก็คล้ายๆกันนะไปชิมลางกันก่อนได้อ่ะผู้ฟังที่รออยู่ครับ02-290-0473ครับรับทีละท่านทีละท่านนะเพื่อจะให้คุณหมอได้ให้คำอธิบายแล้วก็คลายข้อสงสัยของผู้ฟังที่สอบถามกันเข้ามานะครับมาแล้วจากไหนครับ
17: ค่ะจากนนทบุรีค่ะพอดีวันก่อนได้ยินอาจารย์
3: อาสาลา
17: ค่ะพูดถึงขยะในสมองค่ะพูดเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าดิฉันถามไม่ทันในเวลานั้นจะเรียนถามอาจารย์หมอมาก่อนแทนได้ไหมคะอยากรู้ชื่อค่ะ
4: ครับมันมี2ตัวที่จะเป็นตัวสีขยะตัวแรกเขาเรียกเทาโปรตีน TAU ครับ
17: BA
4: TAU เทาโปรตีน
3: เสียง
17: BAU เหรอคะค่ะ
4: TAU ฮะเทาโปรตีนฮะครับ
17: หมายพี่พ่อเนี่ยเหรอคะ
3: ทีครับ
17: ใช่ไหมคะ
3: ที
4: นะฮะ
3: เดี๋ยวฟังใหม่คุณหมอเสียงมันค่อนข้างจะเสียงมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คุณหมอว่าใหม่ครับ
4: มันมีโปรตีน2ตัวที่เป็นโปรตีนขยะครับ
17: ค่ะ
4: ที่เอา
17: ตัวแรก
4: เอาโปรตีนเอาโปรตีนนะฮะอีกตัวนึง
17: ค
4: ่
17: ะ
4: EAU
17: แล้วก็จบเลยแล้วก็โปรตีนนะคะแล้วอีกตัวอะไรคะ
4: อีกตัวเขาเรียกก้านต่อย
3: อะไรนะเอาใหม่เอาใหม่ครับพูดใหม่ครับ
4: อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเบต้าอะไมลอยครับ
17: รู้สึกจะคุณหมออาจะพูดเนี่ยเบต้าอะไมลอย
4: ครับ
17: เบต้าแล้วก็เอเอ็มใช่ไหมคะ
4: ใช่ฮะอะไมลอยฮะเอเอ็ม
17: เอเอ็ม
4: yOID ฮะ
17: AMY แล้วก
4: ็ LOID ครับ
17: LOID เหรอคะเทาโปรตีนกับเบต้าอะไมลอยด์โปรตีนนะคะค่ะทีนี้ถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์คือต้องมี2ตัวนี้ในสมองเยอะๆถูกไหมคะ
4: ต้องค่ะจะทำให้สมองมันฟอครับผม
17: อ๋อค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่ามีการพอกินอภัยบีแล้วมีการเอาเลือดคนไข้ไปตรวจแล้วจะพบว่าไอสารโปรตีนขยะเนี่ยมันจะออกมาในเลือดมากแต่ถ้ามันออกมาในเลือดน้อยแปลว่าขยะในสมองอ่ะมีมากดิฉันไม่รู้พูดอย่างนี้เข้าใจถูกหรือเปล่า
4: คือถ้ามันเยอะกว่าปกติใช่ไหมฮะตัวเยอะกว่าว่าตัวเทาโปรตีนเนี่ยมันมีการเริ่มมีการทำผลิตออกมามากนะครับครับผมครับ
17: ก็เบต้าอะไมลอยด์ก็เหมือนกันว่ามันถ้ามันค้างในสมองเยอะมันก็ทำให้สมองเสื่อมทั้งคู่นี่เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
3: โอ้เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามฟังข้อมูลอย่างดีเลยขอบคุณนะครับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับคุณหมอทักเลยครับเชิญครับ
18: อยากถามครับไม่รับไปขายบทชีแล้วก็ไปขายออกนิดเดียวทำได้กับไปกำไปมันเป็นอะไรคะเป็นนานแล้วนะแล้วก็ไปหาหมอก็มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันทำมันไม่หาย
3: คุณหมอฟังเข้าใจไหมครับ
4: ไม่เข้าใจคร
3: ับ ไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณน้าถามใหม่นะเริ่มครับถามใหม่ครับ
18: การจอมไปอยากปวดตรงคีจะกับไปคีมันจะออกนิดเดียว
3: เวลาไปอึไปอุจจาระเนี่ยมันออกนิดเดียว
18: จ้า
3: ออกก้อนออกก้อนแข็งหรือก้อนเละแล้วก็ก้อนไม่เละไม่แข็ง

0: รายเช่นน้อยกินของที่มีกากใยน้อยลำไส้ไม่เคลื่อนไหวดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โดยลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่ามีความผิดปกติของสิ่งที่มาชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นไม่ได้มีน้ำหนักลดไม่ได้มีถ่ายเป็นเลือดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มักจะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ารูปแบบมันอุจจาระเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วมกับมีอย่างอื่นด้วยเช่นมีท้องผูกสลับท้องเสียน้ำหนักลดถ่ายเป็นกลแบบนี้มันจะเป็นข้อบ่งชี้ในการตรวจเพิ่มเติมการส่องกล้องดูลำไส้เป็นต้นนะครับ
1: แต่ที่เจ้าเพื่อหาคุณหมอเป็นว่าที่ว่าจะนัดส่องกล้องเพื่ออ้ออันนี้มันอยู่เริ่มท้องช้ำหรอ
2: เป็นกลัวหมอสรุปหมออยากจะให้ส่องกล้องดูด้วยใช่ไหม
1: ใช
2: ่แต่คุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ส่องไปเลย
2: คุณน้าไม่ส่องใช่ไหมเดี๋ยวตอบคำถามก่อนคุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
1: ไม่ใช่คุณหมอว่าอายุเยอะแล้วไม่ส่องทำ
2: อ๋อคุณหมอหมายถึงว่าคุณหมอพูดเรื่องส่องกล้องว่ายังไงครับ
1: เรื่องที่กลัวเป็นเรื่องใช่ใหญ่ก็เป็นลำไส้ใหญ่จะเกาซองลำไส้ใหญ่เนี่ยคุณหมอว่าอายุเยอะก็เขาก็ไม่เคยกล้า
2: หมายถึงว่าคุณน้าหมายถึงว่าคุณน้าอยากให้หมอส่องกล้องให้ดูแต่หมอไม่ส่องให้ใช่ไหม
1: ใช่เป็นแบบอายุเยอะเป็นไม่กล้าเป็นบอกเป็นให้ไปส่องกระเพาะในนี่วันที่27กรกฎาคมนี่แหละ
2: หมอให้ไปส่องละกระเพาะวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี่แล้วไงต่อครับ
1: จ้ะนั่นแหละปกตินี่ว่ามันจะเป็นอะไรมากไหม
2: โอเคครับคุณหมอต่อครับ
0: คืออย่างนี้เป็นอะไรมากไหมเนี่ยได้เพราะว่าอาการที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันยังเป็นอาการนำที่มันยังไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจงไงว่าบอกว่าเป็นบอกว่าปกติก็พูดไม่ได้จะบอกว่าผิดปกติก็พูดไม่ได้นะครับเพราะถ้ามันยังเป็นอยู่นะผมคิดว่าการส่องกล้องเนี่ยเป็นแนวทางที่จะช่วยเราแยกโรคออกไปนะครับผมคิดว่าถ้ายังไม่หายเนี่ยคุณป้าปรึกษาคุณหมอใหม่ทีคืออายุเยอะก็ส่องได้เพียงแต่ว่าแน่นอนผมก็เห็นด้วยคือผมเดาใจเพราะว่าอย่างนี้นะผมเดาใจหมออาการคุณป้าน่ะดูมันไม่ค่อยร้ายแรงโอเคนะฮะมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากกว่าเพราะนั้นเหมือนแกจะพยายามจะสังเกตอาการไปก่อนเพราะว่าการส่องกล้องอ่ะแน่นอนความเสี่ยงสำคัญนะคือลำไส้ทะลุใช่ไหมแต่ว่าม
2: ันเดี๋ยวคุณนะฟังก่อนฟังต่อนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวค่อยแจ้งหมอใหม่เพิ่มเติมคุณหมอว่าต่อครับ
0: คือโดยสรุปอะผมคิดว่าให้คุณป้าเนี่ยติดตาไปก่อนตรวจเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นอะบอกหมอก็เลยบอกหมอป้าอยากส่องผมคิดว่าเดี๋ยวเขาส่องให้ครับ
1: แต่ทุกวันหนูกันเจ้าจะกินนี่ก็ตีมันกัดต้องเสียนะอันนี้ก็อะไรนะตีต้องเสียนะตีน้ำชมๆนั่นนะอะไรนะเกล่ะเกล่ะถ้ามันเป็นที่บ่อยๆก็ไปกินนั่นมันก็ยุบกินเกล่ะ
0: เกล่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรน
2: ี่ไม่เกี่ยวกับท้องเสียไม่เกี่ยวกับการอุจจาระเกล่ะไม่เกี่ยวกับถ่ายอุจจาระครับทำไมถึงกินเกล่ะใครแนะนำให้กิน
1: ไปหาคุณหมอขอให้ไปโรงพยาบาล
0: ก็ให้มาทดแทนไงแต่ว่าเกลือแร่มันไม่ได้ช่วยทำให้การขับถ่ายมันเป็นปกติอ่ะมันผมคิดว่ามันคงไม่ใช่คนละเรื่องกัน
2: ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอกินได้ไม่เป็นไรไม่กินก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้
1: ก
2: ิน
1: ได
0: ้
1: ไหม
2: กินก็ได้ไม่กินก็ได้เกลือแร่ไม่เกี่ยวกับปัญหาที่คุณน้าเป็น

0: 你看，
1: ก็เอาเบื้องต้นนะเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแนะนำไปก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะดูจากอาการที่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรน่าวิตกก็ไปให้หมอตรวจอะไรตรวจกระเพาะเหรอส่องกระเพาะเหรอให้หมอส่องกระเพาะแล้วก็คุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งให้เรียบร้อยเลยว่าโอเคส่องกระเพาะแล้วดูการตรวจผลแล้วก็ประเมินตัวเองซิว่ามันมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าก็เข้าไปคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมเนาะ
2: จ
1: ้าเบื้องต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอีกไหมครับคุณหมอครับ
3: ก็ถ้าจะประมาณดูอาการไปก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆบอกคุณหมอเขาเลยครับเพราะว่าการวินิจฉัยเฉพาะเจาะจงดีที่สุดก็คือส่องดูลำไส้ใหญ่นั่นแหละ
1: แต่ว่าอุจจาระเนี่ยมันไม่ดูจากข้อมูลเรื่องอุจจาระเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าวิตกเท่าไหร่ครับ
2: จ
1: ้
2: า
1: โอเคครับก็ต้องดูเรื่องการกินของเราด้วยใช่ไหมคุณหมอถ้ากินน้อยมันก็อืดน้อยใช่ไหม
3: ก
1: ิน
3: น้อยกากใยน้อยกินน้ำน้อยแม้กระทั่งเรื่องนี้ความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันมีผล
1: มันก็มีผลถึงอุจจาระด้วยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่ากินผักจะเยอะเนี่ยอุจจาระดีนะคุณหมอ
3: ใช่ครับ
1: กินผักเยอะๆนะฮะกินผักเยอะๆนะครับ
3: ใช่คร
1: ับ อ้าวสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: สวัสดีค่ะจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะปรึกษานะคะคุณพ่ออายุ93กังค่ะเป็นหัวโรคหัวใจแล้วก็หัวใจรั่วเต้นผิดจังหวะอะไรมีประวัติสโตรกที่เคยถามมาครั้งนึงเลยค่ะมีต่อมลูกหมากโตความดันไขมันแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบแล้วค่ะจะเรียนปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่ะพอดีไปหาหมอแล้วคุณหมอให้ปรับยานะคะตอนไปโรงพยาบาลปรับยานี้ความดันก็ปกติและพอปกติแต่นี่พอไปหาหมออีกครั้งนึงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ปรับยาอีกทีนึงคือให้กินยาความดันนะคะตอนนี้ความดันก็เลยจะตกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะปรึกษาว่าเพราะว่าจะกินยาพวกความดันเพิ่มเนี่ยลาไอ้ลอซาทานนะคะ50มิลลิกรัมแล้วก็มานิไดซินอีก20มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ด็อกซาโซซิน2มิลลิกรัมแล้วก็ไปเน้นเทลาอีก5มิลลิกรัมเนี่ยถ้าพอกินพวกนี้เข้าไปความดันวัดความดันจะตกเลยอะค่ะคือต่ำกว่า100อะค่ะ
3: โอ้ครับ
4: นู่นก็ทีนี้ก็เลยครั้งแรกแต่คุณหมอไม่ได้ให้กินตัวนี้ก็ความดันจะปกติพอไม่กินคุณหมอกลับมาให้กินความดันก็เลยตกเลยไม่ทราบว่าจะยังไงดีอะค่ะถ้าจะกินนี่เราไม่เลือกกินน็อกซาโซซินสักอย่างเดียวได้ไหมคะดูว่าต้องกลับไ
3: ปคือนี่ฮะผมคิดว่าอาการควรจะกลับไปปรึกษาหมอเขาใหม่นะฮะโดยเอาคือผมคิดว่าปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยในเวชปฏิบัติก็คือว่าตอนที่ไปที่โรงพยาบาลน่ะความดันน่ะใช่ไหมเวลาไปวัดที่โรงพยาบาลดันสูงหมอเขาก็จะตัดสินใจจากข้อมูลเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโรคประจำตัวเยอะมาก
4: ค่ะ
3: เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็สโตรกเรารู้อยู่แล้วว่าโรคเนี้ยถ้าคุมความดันไม่ดีโอกาสเป็นซ้ำจะสูงนะครับโดยความดันที่ต้องการเนี่ยต้องการแถวๆสักไม่เกิน140-9035เวลาข้อมูลที่หมอเขาตัดสินใจอะครับเขาจะเอาข้อมูลที่ไปวัดบาลเนาะถ้าผมฟังดูอะเนี้ยเคสเนี้ยเขาน่าจะมีการค่อยๆเพิ่มความดันมาทีละนิดเพื่อให้ความดันเนี่ยอยู่ในระดับที่ควรได้นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าพี่กังวลว่าความดันเนี่ยมันจะต่ำไปไหมใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ผมคลายความมันพี่นิดหนึ่งเวลาเราดูว่าความดันมันต่ำไปไหมเนี่ยมันต้องดูอาการประกอบด้วยครับ
4: ค่ะ
3: คือถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้การอะไรเลย ปกติดีไม่มีแบบมืดเป็นลมพี่อย่าเพิ่งไปกังวลโอเคไหมฮะเพราะความดันโลหิตเนี่ยมันเป็นเรสมันเป็นช่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยถ้ามีความดันอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะแนะนำเช้าวัดเย็นเลยฮะวัดเช้าตื่นนอนตอนเช้าวัดก่อนจะนอนวัดรอบนึงเอาสองท่านี้มาดูแนวโน้มนะฮะว่าความดันที่ว่ามันต่ำไปเนี่ยมันต่ำจริงไหมหรือมันต่ำบางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างสูงด้วยซ้ำข้อมูลเนี่ยครับจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือที่ต้องลองวัดไปเรื่อยๆฮะนะ
4: ถ้ามันไม่ได้ก่อนนอน
3: แถบ120 80 11085อะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามันต่ำแบบน้อยกว่า90 60อันเนี้ยนะต้องไปคุณหมอเขาแล้วว่าจะเอายาตัวไหนออกผมก็ไม่กล้าแนะนำว่าเอายาตัวไหนออกเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นความดันมันเป็นเรื่องสำคัญผมมาห่วงความดันสูงมากกว่าความดันต่ำ
4: ตัวแรกใช่ไหมคะและตัวกลางอะค
3: ่
4: ะ
3: ก็ไม่ต่ำมากหรอกครับ
4: แต่ถ้า
3: บนนะกลับไปคุยกับคุณหมอเขาแล้วจดค่าความดันที่บ้านอะเอาไปให้หมอก็ดูว่าหมอมันต่ำไหมเนี่ยมันให้หมอจะปรับลดยาตัวไหนไหมผมว่าพี่เอาข้อมูลตรงนี้ไปคุยเอาดีกว่านะครับ
4: ตัวแรกแล้วก็ตัวกลางนี่ใช่ไหมคะตัวกลางนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย
3: ก็มันจะมีตัวบนกับตัวล่างตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยมันจะเป็นเช่น120ตัวล่าง80อย่างนี้เป็นต้นครับผมคร
4: ับ แล้วตัวสุดท้ายนี่ค่ะบางที40อ่ะค่ะ
3: ตัวสุดท้ายเป็นชีพจร
4: ที่พิจารณาบางที40
3: 43
4: เน
3: ี่
4: ยก็เลยก
3: ัง
4: วล
3: ถ้า40เนี่ยก็ต้องไปดูว่าคุณหมอเขารู้ปัญหานี้หรือยังถ้ายังไม่ได้รู้ปัญหานี้อันเนี้ยต้องหาสาเหตุแต่ถ้าบางทีอ่ะเขารู้แล้วเขาเรียกว่าเป็นไซนัสแบดดิ้งอาเดียคือหมายถึงว่าคนไข้ก็เป็นอย่างนี้แหละอันเนี้ยก็จะไม่น่ากังวลแต่ถ้า40นี่ก็ถือว่าเต้นช้าไปหน่อยนะครับเพราะนั้นผมถ้าพี่กังวลนะพี่ไปหานอกรอบแล้วเอาปัญหาตรงนี้ไปคุยกับหมอเขาเขาจะได้ปรับครับ
4: โดยที่คนไข้ไม่ต้องไปได้ไหมคนไข้ไปแล้วเหนื่อย
3: ก็ได้ฮะลอง
1: น่าจะได้น่าจะได
3: ้เอาลองเอาตัวเลขพวกเนี้ยไปหมอเขาได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องเป็นหมอที่เขาดูแลคุณพ่อเป็นประจำนะไปวันที่เขาออก OPD วันนั้นเนี่ยก็เอาสมุดไปให้เขาดูอย่างเงี้ยว่าเนี่ยโอ๊บเนี่ยหมอทำมาให้ดู2อาทิตย์เนี่ยความดันกับชีพจรแบบเนี้ยมันต่ำไปไหมได้ปรับยาให้ครับ
4: สองค่ะทำไป2อาทิตย์ให้ดู
1: 2อาทิตย์3อาทิตย์ได้หมดเลยเดือนนึงก็ได้ครับ
3: ครับผม
4: ค่ะโอ้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอคุณบรมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: จะได้คลายกังวลนะต้องคุยกับเจ้าหมอเจ้าของหมอคนไข้ที่เขาดูแลติดตามอยู่นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับถามได้เลยครับเชิญครับ
0: อยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าคนกระเพาะบางมันจะมีอาการแบบร้อนท้องประจำเลยเหมือนทานกินหน่อยก็ร้อนแล้วหิวก็ร้อนท้องค่ะมันจะแสบแต่ก็ไม่แสบมันร้อนท้องเลยค่ะแต่แบบนี้จะเป็นโรคลำไส้บางด้วยไหมคะ
3: มันไม่ใช่โรคลำไส้บางหรอกมันเป็นโรคกระเพาะเอาอย่างถ้าเป็นโรคกระเพาะหรือไม่ก็กรดไหลย้อนประมาณนี้มีลักษณะการอักเสบของตัวเยื่อบุผิวกระเพาะถ้าถือว่าร้อนในท้องนะกินอาหารแล้วมันรู้สึกแสบร้อนนะฮะก็เป็นโรคกับอาหารอักเสบครับ
0: แต่ทีนี้พอเดี๋ยวมันชอบเป็นเนื้อหาฉันพอระวังนะคะพอฉันระวังอย่างดีมันก็หายไปถ้าเกิดเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกแล้วหรือเราจะอายุมากกว่านี้นะเพราะมัน80แล้ว
3: ต้องไปส่องมาต้องไปส่องกล้องนะ
0: อ๋อนี่ต้องไปส่องกล้องคะ
3: ก็ควรจะไปส่องเพราะว่าปัญหาอย่างนึงคือไอ้กลุ่มพวกกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยมันถ้าเป็นเรื้อรังนะมันจะบางกลุ่มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori
0: ค
3: ่ะบางทีต้องส่องกล้องลงไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่ามีเชื้อไหมถ้ามีเชื้อต้องกินยาฆ่าเชื
0: ้อค่ะ
3: ครับ
0: โอ้
3: ไอ้ถ้าส่องกล้องครับผม
0: ถ้าส่องมันจะส่องทางส่องทางก้นหรือส่องทางปากคะถ้าเราส่อง
3: ทางปาก
0: ทางปากนะคะ
3: ใช่ครับ
0: เคยส่องมาทีตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะแต่หมอบอกไม่เป็นไรแล้วตอนนั้นไม่เคยส่องเลย
3: ก็
0: นี่มันนานเกินเนี่ย
3: ก็นานเกินก็ส่องได้ไงฮะถ้า10ปีแล้วอาการมันเป็นเพิ่มขึ้นก็ส่งได้ครับนะครับ
0: แต่มันไม่ได้เป็นมากเลยมันเป็นแค่นี้มันไม่ได้ปวดโอดโอยมันแค่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะร้อนท้องแสบท้องเนี่ย
3: หรือถ้ายังไม่อยากส่งก็ดูแลประคับประคองเรื่องอาหารใช่ไหมฮะกินให้จืดคิดนอนหลับพักผ่อนด้วยการนอนหลับให้ดีลดความเครียดลงก็ลองดูแต่หายก็ส่งนะครับมันไม่ใช่อันตรการอันตรายครับ
0: ครับขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
1: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยนาทีครึ่งทันไหมเนี่ยอ่ะถ้าสั้นๆนะเอาถามเลยครับเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วครับ
4: ค่ะรบกวนคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้ทานผักมากๆวิตามินมากๆอธิบายคำว่าวิตามินมากๆหน่อยค่ะ
3: ก็มันก็อยู่ในผักผลไม้นี่นะครับ
4: ไม่ใช่ยาใช่ไหมคะ
3: อะไรนะฮะ
4: ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกยาใช่ไหมคะ
3: อ
4: ๋
3: อไม่ใช่ผมหมายถึงกินใช้อาหารนี่นะครับยาครบหมู่แล้วเราไม่ต้องไปกินเสริมครับ
4: ค่ะผักผลไม้ใช่ไหมคะ
1: อืมในผักผลไม้มันจะมีพวกวิตามินสูง
3: ใช่
4: ที่มัน
3: ตัดสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับกินอย่างหลัก
4: ขอบคุณค่ะ
1: ครับโอเคครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอภาค Facebook มีต่อไหม
3: นี่ฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องปวดหัวไมกับปวดหัวจากความเครียดมันต่างกันยังไง
1: ปวดหัวไมเกรนกับปวดหัวจากความเครียดมันต่างกันอย่างไรเอาวันนี้เรื่องปวดหัวเดี๋ยวชมได้ทาง Facebook ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนครับภาควิทยุเราคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและย้ำนะครับเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮ.11 และฮ.12 กิจกรรมแน่นเหมือนเดิมและมีมากกว่าเดิมสำหรับบูธอภัยภูเบศครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาน
10: ายเจเสดไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหินชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีมยูซ่าเป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองทั้งนี้อยู่ซ่าไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลมีมาตรฐานพันรายงาน
5: ภาคเอกชนสงขลาเสนอจัดตั้งวอลลุ่มน้ำเร่งมาตรการป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝน
11: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.แถลงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงปลายปี2569โดยได้เสนอแนวทางเร่งด่วนต่อรัฐบาล3ประการได้แก่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อเท็จจริงของทุกภาคส่วนการจัดตั้งวอร์รูมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงการเร่งอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วมนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาคเอกชนขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยแต่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการเร่งตัดสินใจและผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
5: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดตัดสินเข้ารอบกลุ่ม F ญี่ปุ่นพร้อมด่วนสวีเดนขณะที่เนเธอร์แลนด์มั่นใจเก็บชัยชนะเหนือตูนิเซีย
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม D E และ F โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F ทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกญี่ปุ่นพบสวีเดนซึ่งเป็นการแย่งกันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายโดยทัพซามูไรบลู2นัดแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนสวีเดนเปิดหัวสวยด้วยการชนะตูนิเซีย5ประตูต่อ1แต่ไปแพ้เนเธอร์แลนด์1ประตูต่อ5ในแมตช์ที่2จึงต้องชนะเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติหรือถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดความพร้อมนัดนี้ของทัพซามูไรบลูไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมไวกิ้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับใหม่หลังจากนัดที่แล้วโดนถล่มมา1ประตูต่อ5ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียที่ตกรอบไปแล้วแต่ทัพกังหันลมยังต้องการชัยชนะเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้ง2นัด ในกลุ่ม F จะแข่งขันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆกูราซาวพบไอวอรี่โค้ดและเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา 3:00 น.ตุรกีพบสหรัฐอเมริกาและปารากวัยพบออสเตรเลียเวลา 9:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใด

ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานปรรณนาเป็นช่วงเวลาที่จะให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่เป็นหลายร้อยหลายพันเรื่องเลยทีเดียวท่านใดจดบันทึกมาในคัมภีร์ส่วนที่เป็นอรรถกถาบันทึกไว้เพื่อที่จะขยายความว่าส่วนที่เป็นพุทธพจน์นั้นคาถานั้นคำกล่าวนั้นมีเรื่องราวมาเป็นอย่างไรทำไมถึงกล่าวคำนี้ไว้แล้วเรื่องในสมัยก่อนนั้นเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรในชาติก่อนๆดังนิทานชาดกสองเรื่องที่จะเล่าประกอบกันให้ฟังนี้ชื่อเรื่องเดียวกันเลยท่านผู้ฟังธรรมัทธะชาดกว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปรารภพระเทวทัตโดยในอดีตการนั้นมีพระราชาชื่อว่ายัสสปาณีโพธิสัตว์นี้เป็นปุโรหิตของพระราชาชื่อว่าธรรมทัตโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติธรรมพระเจ้ายัสสปาณีนั้นก็มีเสนาบดีชื่อกาลกะแล้วก็มีช่างตัดผมของพระเจ้ายัสสปาณีที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันกับปุโรหิตธรรมทัตโพธิสัตว์นั่นก็คือชัตตปาณีชัตตปาณีนี้เป็นช่างตัดผมนี่คือตัวละครที่สำคัญในนิทานชาดกเรื่องนี้ชัตตปาณีนี้จะเป็นผู้ที่จะมาคลี่คลายปัญหาที่กาลกะเสนาบดีก่อไว้ด้วยความขัดใจในปุโรหิตโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าธรรมทัตพระราชายัสสปาณียังไม่ได้ทันพิจารณาแล้วตัดสินก็เลยเกิดปัญหาขึ้นยังไงมันเริ่มมาจากการที่เสนาบดีที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองปุโรหิตนี่ก็ให้คำปรึกษาแก่พระราชาเฉยๆนะปุโรหิตเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนลงมือทำกาลกะเสนาบดีนั้นก็ดูแลบ้านเมืองท่านผู้ฟังตัดสินคดีความปกครองดูแลแต่ว่าตัดสินโดยไม่เป็นธรรมรับสินบนจากทั้งสองฝ่ายกินสินบนจากฝ่ายนี้หรือกินสินบนจากฝ่ายนั้นเบียดเบียนทรัพย์สินของประชาชนเบียดเบียนทรัพย์สินของพระราชาซึ่งเปรียบไว้เหมือนกับคนที่คอยกินเนื้อสันหลังของคนอื่นเวลาตัดสินความก็ใครให้สินบนมากกว่าก็ตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะฝ่ายไหนให้สินบนน้อยกว่ารับมาเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินให้เขาแพ้การถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมอย่างนี้ก็จึงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งทุกข์อยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์ลงมากขึ้นอีกโกงกันอยู่แล้วก็ยิ่งโกงกันมากขึ้นอีกเพราะด้วยระบบของอคติระบบของคอร์รัปชันระบบของความไม่ยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะในสมัยปัจจุบันหรอกมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ธรรมะอันใหม่เลยการโกงกินการคอร์รัปชันนี้แม้แต่ปัจจุบันที่ว่าจะมีกระบวนการที่จะแอนตี้คอร์รัปชันไม่ให้มีการโกงกินกันมันก็ป้องกันไม่ได้ดูฟังเพราะอะไรกฎระเบียบอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์กฎระเบียบเนี่ยไม่ได้จะแก้กิเลสมนุษย์ได้ถ้าไม่มีธรรมะต่อให้มีกฎระเบียบยังไงคนมันก็หาทางดิ้นไปได้อยู่ดีแต่ถ้ามีธรรมะไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมากแค่5ข้อทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดก็หมายถึงศีล5ก็ไม่มีใครโกงกันแล้วแต่พอเสนาบดีกาลกะตัดสินคดีความอย่างนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งทำยังไงก็ไปหาปุโรหิตโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าธรรมทัตขอให้ท่านช่วยด้วยช่วยตัดสินด้วยช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยปุโรหิตธรรมทัตก็จึงวินิจฉัยใหม่คราวนี้เอาหลักฐานได้ว่ายังไงคนนี้ว่าไงคนนั้นว่าไงหลักฐานเป็นยังไงสืบสวนคดีความบางคดีมันก็ลึกลับซับซ้อนเราต้องใช้เวลาต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการสอบสวนก็ช่วยในการวินิจฉัยช่วยในการสืบสวนสอบสวนทำให้ความจริงเนี่ยปรากฏพอความจริงปรากฏแล้วก็ต้องคืนของที่เป็นเจ้าของให้คนที่เป็นเจ้าของนั้นจริง
ประชาชนพอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็แซ่ซองสรรเสริญสาธุการบอกโอ้พระราชามีคนดีๆแบบนี้เป็นที่ปรึกษาด้วยสาธุสาธุเสียงแซ่ซองสรรเสริญนั้นดังอึกทึกกึกก้องเลยบางครั้งบางคราวทำให้พระราชาที่อยู่ในพระราชวังนั้นพอได้ยินเสียงแล้วสอบถามดูว่าเป็นเรื่องอะไรทราบความที่ธรรมทัตโพธิสัตว์นั้นตัดสินคดีความที่กาลกะเสนาบดีทำไว้ผิดให้ถูกต้องขึ้นมาพระราชาดีใจนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับความสุขพ้นจากความทุกข์จึงสั่งการว่าการตัดสินคดีความทุกอย่างจากนี้ไปให้ปุโรหิตธรรมทัตเป็นผู้ทำงานทั้งสิ้นเลยเสนาบดีกาลกะนี่ให้หยุดเรื่องการตัดสินคดีความซะให้ไปทำอย่างอื่นแทนกาลกะเสนาบดีที่พอถูกปลดออกจากตำแหน่งการตัดสินคดีก็ไม่ได้รับสินบนไงคราวนี้ล่ะเริ่มมีปัญหาละเงินเข้านี่มันลดลงแล้วทีนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังวิเคราะห์ตรงนี้นะว่าการที่โพธิสัตว์ตัดสินคดีความโดยถูกต้องจนทำให้เงินทองที่จะไหลเข้ามาของกาลกะเสนาบดีนั้นลดลงเนี่ยถามว่าเป็นการเบียดเบียนกันไหมเป็นการเบียดเบียนกาลกะเสนาบดีที่ได้เงินอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่ได้เงินน่ะอย่างเงี้ยเรียกทำชั่วไหมอย่างเงี้ยเรียกเบียดเบียนคนอื่นไหมโอ้ยแน่นอนเลยทุกฝั่งเป็นการเบียดเบียนแน่นอนเป็นการเบียดเบียนกิเลสสิเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องเบียดเบียนกิเลสอยู่แล้วเบียดเบียนความชั่วอยู่แล้วเบียดเบียนคนไม่ดีอยู่แล้วเป็นการขูดเกลาท่านใจคำนี้ขูดเกลาคนชั่วขูดเกลาคนไม่ดีแน่นอนว่าเวลาถูกขูดเกลานะมันก็จะแสบๆคันๆไม่ค่อยพอใจแบบพืดัดขึ้นแน่นอนเพราะมันขูดเกลามันขัดเกลามันจะเสียแทงธรรมะจึงเป็นเรื่องเสียดแทงกิเลสแล้วจริงๆนะคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลด้วยท่านผู้ฟังในพระสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ยคือเรากำจัดกิเลสจิตใจของคนที่มีกิเลสไม่ได้ทำร้ายหรือจ้องจะทำลายบุคคลนั้นแต่ทำลายกิเลสที่อยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นต่างหากซึ่งถ้าบุคคลนั้นเขาเอากิเลสออกไปจากใจแล้วเขาจะกลายเป็นคนดีได้ดูกรณีของพระเทวทัตเนี่ยไม่เห็นส่วนที่เป็นธรรมะสีขาวแม้อยู่หน่อยหนึ่งเลยเนี่ยแต่พอกิเลสถูกกำจัดออกไปถูกกำจัดออกไปธรรมะฝ่ายขาวจะค่อยปรากฏนะจนกระทั่งถึงขนาดว่าจะสามารถเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เทวทัตนะลองคิดดูแล้วกันเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องขุดเกลากิเลสนั่นเองกาลกะเสนาบดีเป็นไงชาตินั้นโอ้ยไม่พอใจแล้วคราวนี้ขาดเงินขาดทองจึงทำการยุยงพระราชาคราวนี้ตัวเองเสื่อมลาภลงแล้วเสื่อมยศลงแล้วยุยงเลยว่าเนี่ยมีช่องเมื่อไหร่นะคอยเลยเนี่ยเวลาปุโรหิตธรรมทัตเดินมามีชาวบ้านอะไรต่างๆเดินตามมายกย่องสรรเสริญนี่ยุยงเลยเนี่ยดูสิมีพวกแล้วเนี่ยยุยงพระราชาว่าปุโรหิตนี่สั่งสมกำลังพลเอาไว้มีความคิดที่จะยึดพระราชบัลลังก์นี่เวลาตัดสินคดีความอะไรแล้วมีคนสาธุขึ้นนะแล้วดูพระองค์สิเวลาไปตรวจเมืองเนี่ยใครจะสาธุยินดีปานนี้อำนาจบารมีของธรรมทัตปุโรหิตนี่เพิ่มขึ้นแล้วนะครั้งแรกๆเนี่ยท่านก็ไม่สนละพระราชาก็ไม่สนไงอย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำความดีแน่นอนคนก็ต้องสรรเสริญแต่พอถูกยุอยู่เรื่อยนะถูกยุอยู่เรื่อยนะท่านผู้ฟังคนเราถูกพูดใส่ให้ทุกวันเนี่ยบางครั้งมันก็มีความคล้อยตามไงเพราะว่าดูจากหลักฐานตรงหน้าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแม้แต่กับพระราณเองก็ตามนะท่านผู้ฟังนะคือทั้งสองฝั่งอ่ะคือฝั่งที่ถูกคนอื่นเขายุแล้วก็เชื่อตามไปคนเชื่อตามไปนั้นเป็นพระราณก็มีหรือพระอรหันต์เองถูกคนอื่นนินทาด่าว่าให้ร้ายก็มีอย่างกรณีของพระทัพพระมัลลบุตรนี่ถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล
จนคณะสงฆ์ทั้งหมดก็เชื่อตามไปตามนั้นว่าโอ้ท่านเป็นปาราชิกนะเนี่ยเป็นปาราชิกนะเนี่ยทั้งนี้ว่าท่านก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะแต่ก็ถูกคนด่าว่านินทาอะไรต่างๆที่พระอรหันต์นั่นเนี่ยตั้งแต่อายุ7 ขวบนี่พระตาปามัลลบุตรหรือกรณีของท่านพระกัสสปะอย่างนี้ท่านพระกัสสปะเป็นพระอรหันต์มีลูกศิษย์อยู่2 คนคนหนึ่งทำไม่ดีคนหนึ่งทำดีไอ้คนที่ทำไม่ดีบางทีมันก็ด่าคนทำดีบางทีท่านก็ฟังดูเออมันใช่ไม่ใช่ก็ถูกเขายุยงเหมือนกันเชื่อเข้าไปได้เหมือนกันกรณีนี้ก็เช่นกันนะฟังนับอะไรกับปุถุชนปุถุชนคือพระเจ้ายัสสปานีฟังคำยุยงของเสนาบดีกาลกะทุกวันทุกวันอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกแบบว่าจิตใจคล้อยตามไปเออใช่นี่เขาสามารถจะสั่งสมตั้งกองกำลังยึดราชสมบัติได้นะเนี่ยก็เลยถามถึงว่าวิธีป้องกันจะทำยังไงถ้าเราจะแบบว่ากำจัดธรรมทัตเสียเนี่ยแหมมันก็จะไม่ดีนะประชาชนนี่จะไม่พอใจลุกฮือขึ้นได้กาลกะเสนาบดีได้ทีนี้อัดเลยคิดแผนไม่แล้วเอาเราก็ให้เขาทำผิดพลาดสักอย่างใดหนึ่งสิหาช่องความผิดพลาดของธรรมทัตบัณฑิตเนี่ยซะแล้วก็เอาความผิดนั่นแหละนี่มาลงโทษให้หนักที่สุดแล้วก็ให้ตายไปเลยหรือว่าปลดออกจากตำแหน่งจะได้ไม่ต้องมากังวลใจอีกเวลาเขาจะใส่ร้ายใครสักใครคนหนึ่งนะดูฟังนะเขาก็หานี่แหละหาโทษนิดๆหน่อยๆคุณทำผิดตรงนี้คุณทำผิดตรงนั้นแล้วก็เอาโทษหนักเลยจะไอ้ผิดนิดๆหน่อยๆนั่นแหละแต่จุดที่ไม่พอใจจริงๆกันน่ะไม่มาพูดตรงๆไงคนบางทีไม่ตรงไปไม่ตรงมาอ้อมๆนี่อ้อมๆไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันก็เลยมีปัญหาปัญหาในที่นี้ก็จะตกอยู่กับใครอ่ะก็ตกอยู่กับทุกฝ่ายเลยพอไม่ตรงไปตรงมาปุ๊บพระราชาเองก็จะมีปัญหาตัวคนยุยงเองกาลกะเสนาบดีก็จะมีปัญหาตัวโพธิสัตว์ปุโรหิตธรรมทัตก็จะมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คืออย่างนี้ว่าสั่งการเลยพระราชาสั่งให้ทำอะไรที่มันยากยากที่ว่าทำไม่ได้ง่ายๆเราก็จะเอาโทษเลยในข้อนี้จึงสั่งให้สร้างอุทยานหมายถึงสวนสวนที่มีความสวยงามมีความดีมีที่ประทับมีที่ทรงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยโดยอ้างว่าสวนเก่าเนี่ยมันไม่ดีแล้วมันเก่าแล้วมันไม่งามแล้วให้ท่านสร้างอุทยานใหม่สวนใหม่ขึ้นมาซึ่งปกติแล้วการที่จะสร้างอุทยานขึ้นมาใหม่เนี่ยนะมันก็ใกล้ๆเคียงกับการสร้างพระราชวังเลยล่ะมันต้องปรับดินต้องใส่ปุ๋ยต้องเรื่องเกี่ยวกับน้ำยังมีการก่อสร้างอาคารอะไรนั่นนี่อีกโอ้ย 3-4 ปีมันจะเสร็จหรือเปล่านี่จะให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เนี่ยนะโอ้มันคือสั่งการอย่างนี้นี่คือสั่งหาเรื่องนะสั่งเพื่อที่จะให้ทำไม่ได้เนี่ยโอ้แล้วข้าโทษไปด้วยนะว่าถ้าทำไม่ได้นี่จะสำเร็จโทษนะให้ท่านจงทำมาให้ได้คือถ้าคนที่เขาไม่ฉลาดนะทุกฝั่งนะเวลาถูกสั่งอะไรอย่างนี้มาแล้วเนี่ยก็จะพาซื่อนะว่าโอ้ท่านต้องทำไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าถูกคนยุยงแล้วแต่คนที่เขาไม่ฉลาดคนบางทีก็ซื่อบื้อนะไม่รู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงทีนี้บริษัททำยังไงอ่ะก็รู้แล้วโอ้คนเสียผลประโยชน์นี่คือเสนาบดีกาลกะเนี่ยต้องเป็นคนยุยงแน่โอ้เราก็จะทำยังไงอ่ะเราก็พยายามทำความดีให้ได้ประโยชน์กับประชาชนให้ได้ประโยชน์กับคนส่วนรวมเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะหนีออกไปก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตจะทำให้ได้ก็เหลือวิสัยของเรื่องการก่อสร้างการทำงานเลยมานั่งคิดนอนคิดนะคือนั่งคิดก็คิดไม่ออกก็เลยนอนคิดนอนคิดจนเอาเท้าในกายอยู่หน้าผากอ่ะนอนคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะทำยังไงดีเนาะใครจะไปสร้างสวนอุทยานให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ได้ขณะที่คิดไปคิดไปเนี่ยคิดไม่ออกเปลี่ยนเท้าขวาก็มาใช้เท้าซ้ายหนุนอยู่ที่หน้าผากแทนนี่ที่นั่งฝังที่นั่งของเท้าสักกะเทวราชเกิดอาการเร่าร้อนขึ้น
นั่งอยู่นี่มันนั่งไม่ติดแล้วก้นมันไม่ติดอะท้าวสกาเทวราชนี่คือพระอินทร์นั่นเองพระอินทร์นี่เกิดร้อนขึ้นที่ก้นเฮ้ยทำไมมันร้อนมันมีเรื่องอะไรไหนลองตรวจดูโลกมนุษย์ดูสิพอตรวจดูโลกมนุษย์เห็นปัญหาเกิดขึ้นในพระราชวังของพระเจ้ายะสาปานิก็เกิดขึ้นโดยการละกาเสนาบดีให้โทษมันจะตกลงแก่ปุโรหิตธรรมทัตโพธิสัตว์นี่แล้วเอาเงินเราต้องไปช่วยท้าวสักกะจึงมาหาโพธิสัตว์แล้วบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้จึงทำการเนรมิตอุทยานให้มีความสวยงามวิจิตรพิสดารเหมือนอย่างกับสวนนันทวันให้สร้างอยู่ทางด้านโน้นของเมืองสร้างเสร็จปุ๊บโอ้โล่งเลยโอ้สำเร็จโอเคดีไม่ต้องเดือดเป็นใครคือถ้าจะไปกล่าวร้ายให้ร้ายกับกาลกาเสนาบดีก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเราจะเลิกทำความดีนั่นก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเอางั้นก็แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าโพธิสัตว์กินอย่างนี้ท่านผู้ฟังพิจารณาดูให้ดีนะวิสัยของบัณฑิตนะท่านผู้ฟังไม่กล่าวร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่เลิกทำความดีความดีตัวเองก็ทำไปจะกล่าวร้ายให้ร้ายคนอื่นที่คิดประทุษร้ายตนก็ไม่ทำหรอกคนดีๆก็ไม่ทำกันแล้วอะไรที่มันจะทำความดีให้เกิดขึ้นนี่เขาก็ไม่เลิกทำสิ่งนั้นด้วยแต่ไอ้ที่ทำความดีแล้วให้เกิดขึ้นมันไปเบียดเบียนคนอื่นที่เป็นคนพาลเอ้าไม่แคร์ก็แล้วกันหมายถึงความดีมันเกิดนะฮะคิดว่าก็ช่วยเหลือสัตว์อื่นแล้วพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มีคนมาช่วยก็โล่งไปเปล่าหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จมาเห็นอุทยานโอ้โหอลังการมากเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้มีทั้งผลมีทั้งดอกกลิ่นหอมอาคารสำหรับที่จะนั่งพักมีที่ชมมีที่ประพาสสวนห้องน้ำอะไรต่างๆอลังการมากเลยโอ้สามารถทำให้เสร็จในวันเดียวเสนาบดีกาลกะนี่เห็นไหมอยู่เลยอยู่พระราชาดูสิปุโรหิตธรรมทัตเนี่ยสามารถทำอย่างนี้ให้เสร็จได้ภายในคืนเดียวแล้วทำไมถึงจะไม่สามารถยึดเอาพระราชบัลลังก์ของพระองค์มาได้โอ้ยพระราชานี่ก็ไม่พิจารณานะทุกฝั่งคือจะทำก็ทำตั้งนานแล้วคือไม่ต้องมารอเวลาอะไรหรอกแต่ว่าเขาไม่ทำแต่ตัวเองก็ไม่รู้ก็คิดระแวงคิดกังวลว่าเขาจะทำความระแวงความกังวลมันก็ถูกใส่มาจากคนที่เขาเสียผลประโยชน์ไงในที่นี้คือกาลกะเสนาบดีพอคนข้างตัวเป็นคนไม่ดีแล้วถ้าไม่รู้จักระมัดระวังบดีกระแสความไม่ดีมันก็แผ่มาได้กรณีของพระราชายะสะปานีก็โดนอย่างนี้เอาพอสามารถแก้ปัญหาเปราะแรกไปได้แล้วความต้องการของคนที่คิดประทุษร้ายมันยังไม่หมดไงมันยังไม่หมดยังไม่พอก็เลยสั่งการใหม่อีกคราวนี้สั่งให้เนรมิตสะโบกกรณีที่มีความงดงามมีท่าขึ้นลงได้100มีเขาวงกฏดาดาไปด้วยดอกบัว5 สีให้มันแบบว่าอลังการวังเวอร์อยู่ข้างๆกับสวนนี้มีสวนแล้วก็ต้องมีบ่อน้ำใช่ไหมล่ะจะทำไงอ่ะโอ้ยถ้าจะทำโครงการขุดสระเนาะเลยต้องปลูกบัวเนี่ยพรุ่งนี้มันจะไปเสร็จได้ไงมันก็ต้องเป็น 3-4 ปีนู่นแหละก็นอนคิดในคราวนี้โพธิสัตว์ท้าวสักกะก็มาช่วยแก้ปัญหาให้เหมือนเดิมนะคือมาเนรมิตให้ว่าให้มีสระโบกกรณีให้มีดอกบัวต่างๆเลิศหรูอลังการขึ้นมาเลยอยู่ใกล้ๆกันวันรุ่งขึ้นพระราชามาทอดพระเนตรเห็นโอ้โหทำได้ในคืนเดียวได้ไงเนี่ยเจ้าเสนาบดีที่คอยยุยงอยู่ก็เริ่มผิดสังเกตละเฮ้ยทำได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าต้องมีเทวดาคอยช่วยแน่ครั้งแรกอาจจะฟลุกครั้งที่สองนี่มันไม่ใช่ฟลุกแล้วมันต้องมีคนช่วยเอ๊ะจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีกาลกะเสนาบดีคิดนะแล้วก็ยุพระราชาต่ออีกว่าดูสิคนแบบนี้ทำไมจะมาขึ้นเป็นพระราชาอะไรต่างๆไม่ได้บุญญาธิการมากกว่าท่านอีกนั่นนี่โน่น
พระราชานี่ก็มีความกังวลตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าถูกเขายุยงมาโดยตลอดพอมีความกังวลมีความไม่พอใจกันแล้วก็คิดถึงวิธีการละจะทำยังไงให้อะไรที่เทวดาเขาจะช่วยเขาจะทำเนี่ยไม่ได้นี่ก็แปลว่ารู้ว่ามีเทวดาช่วยนะยังคิดว่าจะทำยังไงถึงจะเอาชนะให้ได้นะคนเราคิดดูแล้วกันจึงคิดว่าเทวดาเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดบางประการในการที่จะเนรมิตสิ่งใดๆขึ้นมาได้หมายความว่าจะไม่สามารถเนรมิตมนุษย์ขึ้นมาให้ได้แต่ว่าจะเป็นรูปเฉยๆแต่ว่าก็จะไม่มีจิตไม่มีใจนะการที่ใครจะเป็นอะไรยังไงจะขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องของกรรมหรือมันเกินวิสัยของมนุษย์ใช่ไหมเสนาบดีก็รู้ข้อจำกัดนี้จึงยุพระราชาต่อละว่าสั่งการเลยให้ธรรมทัตนี่เขาหามาคนที่มีธรรมะสี่ประการมาทำหน้าที่รักษาอุทยานนี้ให้ได้ต้องมีอุทยานใช่ไหมมีสาบกรณีแล้วก็ต้องมีคนมารักษาอุทยานสิคนจะมารักษาอุทยานได้ต้องประกอบด้วยองค์สี่ประการองค์สี่ประการนี่มันคืออะไรท่านผู้ฟังคือ 1. เป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาใคร 2. เป็นผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเมา 3. เป็นผู้ไม่ติดในความรักและ 4. เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธ 4 ประการนี้คือธรรมะของคนที่จะรักษาอุทยานได้นี่คือเขาตั้งขึ้นนะเป็นข้อกำหนดข้อบัญญัติในสมัยนั้นโอ้คนที่ไม่กินเหล้าตลอดชีวิตเหรอโอ้เวลาเขาจัดงานมรสพนี่ถ้าแอบไปกินก็ไม่ได้นะโอ้แล้วใครจะทำหน้าที่นี้ได้ล่ะนี่ข้อที่หนึ่งละอะคนที่ไม่อิจฉาริษยาคนอื่นนะเขาจะได้ตำแหน่งขึ้นไปสูงไงคุณต้องดูแลสวนต่อไปอะโอ้คุณจะมีจิตใจแบบนั้นได้ไหมสามไม่ติดในความรักสี่ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธนะสี่อย่างเนี่ยให้หามาโอ้ยใครมันจะมีธรรมะสี่อย่างนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชนี่ก็จะเนรมิตให้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วโพธิสัตว์นี่ปลงใจเลยปลงใจนี่คือคิดว่าวันนี้ฉันคงไม่รอดแล้วพรุ่งนี้ฉันคงจะต้องถูกประหารแน่นอนเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชก็คงจะไม่ได้สามารถมาเนรมิตข้อนี้ให้ได้โพธิสัตว์นี่พอกลับบ้านอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนอนก็นอนไม่หลับละจึงเดินเข้าป่าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็รำพึงรำพันถึงศีลของตัวเองถึงความดีที่ตัวเองทำมาคือคิดว่าจะตายแล้วล่ะก็จึงมาอะไรตายอยากแบบว่ามานึกถึงความดีของตัวเองอยู่ที่นี้ท้าวสักกะเทวราชก็จึงแปลงกายเป็นนายพรานเข้ามาคุยกับโพธิสัตว์ด้วยเนาะว่าทำไมท่านมานั่งซบเซาอยู่ตรงนี้โพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ยเราเป็นสุขอยู่แล้วตอนนี้ทำไมท่านถึงเป็นสุขได้เราก็เป็นสุขมาระลึกถึงอยู่ความสงบเงียบตรงนี้นึกถึงศีลของตนนึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่ได้ทำมาตัวเราเองถึงแม้จะกำพร้าถึงแม้จะไม่มีที่พึ่งอะไรก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสบายใจอยู่นะนี่นะระวังหน่อยคือคนที่ตกที่นั่งลำบากแล้วอะยังมีกำลังใจสูงได้อยู่ไหมคือไม่ใช่คิดอยู่ถึงแต่ปัญหาที่ตัวเองเจอโอ้ปัญหาคิดไม่ออกปัญหาคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดปัญหาแล้วมันก็จะวนอยู่งั้นน่ะคิดปัญหาคิดไม่ออกมันก็จะยิ่งเครียดหนักกว่าไปใช่ป่ะบางคนคิดวนไปซ้ำไปซ้ำมาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจนซึมเศร้าได้นะเพราะก็คิดแต่ปัญหาเรื่องเดิมๆมันก็ทิ่มตัวเองอีกดอกนึงทิ่มตัวเองดอกนึงอยู่เรื่อยไม่เลยวิธีการตั้งจิตในขณะที่ตกที่นั่งลำบากนี้คือคิดนึกถึงความดีที่ตัวเราเองได้ทำมาอยู่ในที่สงบเงียบตั้งจิตระลึกถึงสิ่งของตนอย่างน้อยมันยังสบายใจได้นะสบายใจได้นึกถึงธรรมะของคนดีสบายใจแล้วบางทีมันอาจจะคิดอะไรออกบ้างนะถึงต่อให้ว่าคิดอะไรไม่ออกเลยนะแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาก็ยังมีอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยเราก็ยังมีจิตที่เป็นกุศลธรรมถ้าเกิดตายไปตอนนั้น worst case เลยนะตายไปเลยเนี่ยก็ยังไปดีนะ
นี่คือแนวทางแก้ไขนะท่านฟังนะเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วอย่าไปคิดถึงแง่ลบจะคิดถึงแง่บวกก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดนึกหาหนทางออกไม่ได้ก็มันยังไม่ออกจะทำไงอ่ะงั้นก็คิดอะไรที่มันดีๆซะก่อนเป็นกุศลธรรมในจิตใจของเราพอรู้ถึงความที่นายพรานคนนี้คือท้าวสกัดเทวราชแล้วเนี่ยก็รู้หลักว่าโอ้ช่วยไม่ได้ละคราวนี้จะไม่สามารถนิรมิตคนขึ้นมาให้เป็นมีองค์สี่ประการแบบนี้แล้วมอบถวายแก่พระราชาไม่ได้แต่เรื่องนี้มันจะไม่ยากอะไรท้าวสกัดบอกเขาต้องการคนที่ประกอบด้วยองค์สี่ใช่ไหมมันมีอยู่แล้วฮะมีอยู่ที่ไหนก็ช่างตัดผมนั่นเด้ช่างตัดผมคือช่างกลบกของพระราชาที่ชื่อว่าชัตตปาณีเนี่ยแหละเป็นคนที่มีองค์สี่ประการนี้ฮึแล้วท่านท้าวสกฤตเทวราชนี่รู้ได้ยังไงโอ้ฉันตรวจดูจิตของบุคคลต่างๆในวังแล้วในทั้งเมืองเนี่ยคนกินเหล้าก็มีคนบางทีไม่กินเหล้าแต่บางทีก็อิจฉาริษยาคนอื่นก็มีบางคนไม่กินเหล้าไม่อิจฉาแต่ว่าบางทีก็โกรธก็มีติดในความรักก็มีแต่ชัตตปาณีนี่นอกจากไม่กินเหล้าแล้วรักษาศีลดีแล้วไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่ติดอยู่ในความรักไม่ตั้งอยู่ในความโกรธถ้าไม่เชื่อนะท่านลองไปถามก็ดูดิเฮ้ยมันจะใช่เหรอคืนนั้นเลยไปเลยไปยืนยันกับชัตตปาณีท่านช่างตัดผมท่านนี่มีคุณสมบัติของคนสี่ประการนี้ใช่หรือไม่ชัตตปาณีนี่หันควับเลยทุกฝั่งหืมท่านรู้ได้ไงนี่เรื่องนี้เราไม่เคยบอกใครนะเราเก็บตัวเงียบkeep low profile ไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครมาทำงานเฉพาะกับตามที่มอบหมายไม่ได้อยากจะเป็นจุดเด่นอะไรเลยท่านมารู้เรื่องนี้ได้ไงโอ้ท้าวสกฤตเทวราชบอกว่าท่านมีคุณธรรมเห็นป่านนี้โอเคถ้าถูกพระราชาไม่พิจารณาความแล้วก็ถูกยุยงอย่างนี้โดยเสนาบดีกาลกะนี่ฉันจะช่วยก็ได้ฉันจะยืนยันว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมสี่ประการคือคนที่จะมามีคุณธรรมสี่ประการได้เนี่ยนะคือมันไม่ใช่ว่าโอเคฉันก็มีแล้วนะถ้าคิดว่าตัวเองมีแล้วมันก็มีเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องมีเหตุแห่งการที่จะได้มาซึ่งคุณธรรมอะไรนั้นคือทุกอย่างมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไงท่านฟังคนที่ฉาบฉวยเนี่ยก็จะเอาแค่ว่าก็ตามเขาบอกไงก็ตามนั้นก็บอกว่าเขามีก็คือมีก็บอกว่าเขาไม่มีก็คือไม่มีเขาบอกเขาคิดก็คือคิดเขาบอกไม่คิดก็คือไม่คิดแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุคือต้องตรวจสอบไปที่เหตุคนเราจะมาดูกันเพียงผิวเผินน่ะมันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าดูกันเพียงผิวเผินถูกหลอกได้นะเรื่องนี้เขาถูกหลอกกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลจนถึงแม้ในสมัยพุทธกาลเองจนถึงสมัยบัดนี้เองก็ตามแค่ฟังเพียงสิ่งที่เขาพูดนี่ว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่แน่ต้องมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นคืออะไรกรณีของชัตตปาณีตะวันท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าที่เป็นผู้ไม่อิจฉาริษยาใครเนี่ยนะตะวันจำเรื่องในสัปดาห์ที่แล้วที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพันธนะโมคะชาดกที่มเหสีของพระราชาเนี่ยนะที่ขอร้องพระราชาให้ชื่นชมแต่นางคนเดียวไม่ไปสนใจมเหสีคนอื่นตัวเองขึ้นเป็นอัครมเหสีแล้วถึงแม้กระนั้นนางนี่ก็ยังไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นถึง64คนด้วยกันน่ะช่วงจังหวะที่พระราชาไม่อยู่ไปตรวจหัวเมืองไปทำการรบนี่ตัวชัตตปาณีเนี่ยเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนตัวบังเคยเป็นพระราชาของหัวเมืองแห่งหนึ่งมีนางสนม16,000 คนคลอเคลียอยู่กับอัครมเหสีคนเดียวเพราะด้วยอำนาจกิเลสถึงแม้ปานนั้นก็ยังให้นางอิ่มด้วยกามอิ่มด้วยกิเลสนี้ไม่ได้โกรธคนอื่นด้วยความรักที่มีต่อคนนี้ลักษณะการโกรธคนอื่นด้วยความรักที่มีต่อคนเนี้ยเขาเรียกว่าความริษยา
อิจฉาริษยาไงไม่พอใจในความดีของเขาคือมันตรงข้ามกับมุทิตาไงเขารักเราแต่ว่าเขาก็ยังรักคนอื่นด้วยเอ้เราไม่พอใจที่เขารักเราเอ๊ะหรือเราไม่พอใจที่เขารักคนอื่นเอ๊ะหรือยังไงเนี่ยมันสับสนนะลักษณะนี้คืออิจฉาริษยาจึงตั้งปณิธานอย่างนี้แต่ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจนะท่านเปรียบไว้กับเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอาหารเนี่ยดีมากเลยกินกินกินเข้าไปเสร็จปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นถ่ายออกมาโอ้อุจจาระนี่มันเหม็นนะโอ้ยทำไมอุจจาระมันเหม็นอย่างนี้วะอาหารที่ฉันกินเข้าไปทำไมมันกลายเป็นไม่ดีอย่างนี้ออกมาคุณโกรธคุณไม่พอใจนี่หรือเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันเหม็นมันโดยเฉพาะยิ่งตรงที่อยู่ในร่มผ้านี่เวลาเราเหงื่อออกนั่นนี้แล้วมันเกิดกลิ่นขึ้นนี่ก็มาโกรธมาไม่พอใจว่าโอ้ยเสื้อผ้านี่ทำไมมันเหม็นอย่างนี้นะเอ้าไอ้นี่มันไม่ค่อยถูกนะคือมันเป็นลักษณะความเกลียดที่เกิดจากความรักไงความเกลียดที่เกิดจากความรักเกิดจากความดีอ่ะทั้งนั้นนี่มันดีแต่เกลียดไม่ชอบอ่ะนั่นคือความริษยาแทนที่ตัวคนนั้นเขาได้ดีนะแทนที่คุณจะอนุโมทนาแบบไม่ฉันไม่ชอบเสื้อผ้านี้มันดีแต่พอมันสกปรกคุณก็ไม่ชอบอาหารนี่มันดีแต่พอมันออกมาเป็นอุจจาระคุณก็ไม่ชอบคนนี้เขาทำดีเขาได้ดีอยู่แต่คุณไม่ชอบนี่นี่คือลักษณะความริษยาจึงตั้งปณิธานไว้ว่าโอ้ยต่อไปนี้นะถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดเนี่ยจะไม่ขอให้เกิดความริษยาขึ้นเลยจะขอให้ว่าอย่าเกิดความริษยาขึ้นเลยตั้งใจไว้ว่าอย่างนี้อธิษฐานจิตไว้ว่าอย่างนี้คือด้วยเหตุมันต้องมีแบ็กสตอรี่กันทุกฝั่งในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในข้อที่สองที่บอกว่าเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมานี่ท่านจะยืนยันได้ไงว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเมาทำไมท่านถึงมีคุณธรรมในข้อนี้ชตาปานีจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความดื่มน้ำเมาเนี่ยมันเกิดผิดพลาดมาแล้วเพราะว่าคราวที่เป็นพระราชาในหัวเมืองนั้นน่ะก็กินเหล้าอยู่ประจำทุกวันตื่นขึ้นในต้องกรึบสองกรึบซะก่อนด้วยความมึนเมานี่เวลากินเนี่ยต้องมีเนื้อด้วยนะมีกับแกล้มคราวไหนไม่มีกับแกล้มนี่ไม่ได้เลยทุกครั้งจะกินเหล้าเมาต้องมีเนื้อมีคราวหนึ่งเป็นวันอุโบสถซึ่งปกติแล้วพ่อครัวก็จะเตรียมเนื้อไว้ก่อนแต่เนื้อวันนั้นเนี่ยมันดันเก็บไว้ไม่ดีถูกสุนัขมากินไปทำให้ไม่มีเนื้อที่จะทำถวายพระราชาในวันอุโบสถวันอุโบสถคนหนึ่งห้องงดกินสุรากันรักษาศีล5ศีล8กันพระราชาคือชัตตปาณีในคราวก่อนนั้นไม่สนไม่แคร์จะกินเอาเขาตามใช้ทำให้กินแต่ว่าวันนั้นมันผิดพลาดนะผิดพลาดว่าสุนัขมันเอาเนื้อไปกินนี่โกรธมากเลยพระราชาคือชตาปานีเนี่ยนะตอนเป็นพระราชาโกรธมากว่าทำไมไม่เอาเนื้อมาคือตัวเองเมาอยู่ด้วยไงต้องมีเนื้อด้วยสิจะมีเหล้านี่โอ้ยไม่ได้มันไม่มีเนื้อใครเอาไปให้ไอ้พ่อกลัวมันก็กลัวก็เลยขอให้พระเทวีเอาเหล้าเฉยๆแล้วกันไปให้พระราชาถ้าไม่มีเนื้อนี่ก็คงจะถูกประหารแน่นอนพระเทวีก็ด้วยความอนุเคราะห์พ่อกลัวนะก็เลยเอาเหล้าไปถวายให้พระราชาโดยเทคนิคของพระนางเทวีนี่ก็คือว่าพระราชาในปกติจะเป็นคนอารมณ์ดีตอนที่เล่นกับลูกก็อายุไม่มากยังนั่งบนตักนี่แหละประมาณยังไม่ถึงขวบหนึ่งยังเดินไม่ค่อยได้เต็มที่ก็เอาลูกไปให้พระราชาอุ้มก่อนพระโอรสแล้วกำลังเล่นกับลูกกำลังรออาหารที่จะเขาเอามาให้กินมีเหล้ามีอะไรต่างๆในวันอุโบสถนั้นขณะที่เล่นอยู่คิดว่าสบายใจแล้วก็จะได้บอกว่าเอาแต่เล่าแล้วก็จะได้ไม่สนใจเรื่องเนื้อแล้วก็ลืมไปแล้วก็จะได้ไม่ถูกใครลงโทษอะไรต่างๆไปเป็นโทษแก่ใครพอเอาเหล้าเข้าไปนั่นแหละเลยขณะที่เล่นอยู่นี่นะกินเหล้าอยู่เลยจะเอ้าแล้วเนื้อไปไหนอ่ะเนื้อวันนี้หาไม่มีเอ้าทำไมไม่มีเราสั่งการไว้แล้ววันอื่นทำไมมีโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะพระเจ้าชตาปานีนี่นะด้วยความโกรธแบบมันปื๊ดขึ้นนะโกรธปื๊ดขึ้นนี่ลงมือลงไม้หักคอลูกตัวเองลูกที่นั่งอยู่บนตักนี่นะก
ำลังเล่นอยู่เนี่ยหมุนเลยคอนี่เพราะว่าด้วยความโกรธว่าอะไรนะทำไมไม่มีเนี่ยหมุนหัวเด็กเลยเด็กตายเลยตายแล้วนี่ยังไม่สนใจเลยบอกให้เอาเนี่ยแหละเนื้อลูกไปทำครัวมาเอาเนื้อเด็กคนนี้ไปทำปิ้งมาจะกินกับเหล้าตัวเองเนี่ยด้วยความเมาไงด้วยความเมาทำลงไปเนี่ยโอ้โหฆ่าเด็กไปคนหนึ่งเลยลูกตัวเองด้วยนั้นน่ะบิดคอหมุนเสร็จกรึบพ่อครัวนี่ก็ต้องรับมาแล่เนื้อเด็กออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นปิ้งให้กินแล้วก็มากินกินจนหมดอ่ะกินจนหมดนี่ยังไม่หายเมายังเมาอยู่ใช่ปะล่ะพอเมาเต็มที่กินเต็มที่แล้วก็นอนหลับไปนอนหลับไปรุ่งเช้าตื่นขึ้นมานี่ก็เลยสั่งเมาแล้วอ่ะพระทีวีทำไมร้องไห้ร้องไห้กร่ำกรวนดิลูกตายไปทั้งคนทำไมก็จะไม่ร้องใช่ปะล่ะพระทีวีก็ร้องไห้ร้องไห้สะอื้นนี่ก็บอกว่าโอ้พระองค์ข้าพระโอรสจะแล้วเฮ้ทำไปตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ตอนเมื่อวานที่กินเหล้าฮะจริงเหรอเราก็กินเนื้อลูกด้วยไงนะไม่รู้ตัวเลยท่านผู้ฟังด้วยความเมาตื่นขึ้นมาแล้วจึงค่อยรู้ว่าโอ้เราฆ่าลูกเราเองแล้วด้วยความเมาจึงกำฝุ่นขึ้นมากำมือหนึ่งท่านผู้ฟังแล้วก็อธิษฐานบอกว่าตั้งแต่นี้เลยจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ขอดื่มสุราเลยจะทำสงครามจะแยกจากมันโดยเด็ดขาดจะไม่ให้สุราแม้หนึ่งหยดล่วงลำคอไปเลยนี่เป็นเรื่องภายหลังของช่างตัดผมนะที่มาแบบว่านิ่ง keep low profile อยู่ในพระราชวังแคว้นกาสีของพระเจ้ายศปาณีนี่ไม่ดื่มเหล้าเลยนี่คือข้อที่สองส่วนนี้ข้อที่สามนั้นคือเป็นผู้ไม่ติดในความรักทำไมช่างกลบกชาตาปาณีถึงจะไม่ติดในความรักได้ที่ได้เล่าเรื่องราวในสมัยก่อนอดีตชาติของท่านเป็นพระราชาที่ชื่อว่ากิตาวาสะในกรุงพาราณสีพระอัครเมสีก็ให้กำเนิดพระโอรสที่ชื่อว่าทุตตกุมารแต่ก็ตั้งชื่ออย่างนี้แสดงว่าเด็กคนนี้มันจะต้องทำอะไรผิดพลาดแน่ซึ่งเวลาเขาตั้งชื่อเขาก็ตั้งชื่อตามเรื่องนี่แหละเรื่องเป็นมาไงเขาก็จะเรียกชื่อนั้นไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของตัวละครว่าเด็กคนนี้พวกปู่โรยเขาทำนายไว้ว่าถ้าโตขึ้นมานะจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินพระบิดาโดยเวลาตายนี่ก็จะอดน้ำตายพระราชาก็เครียดแล้วทีนี้เอ้าลูกเราจะตายก่อนเราได้ไงแล้วยังจะตายด้วยการอดน้ำด้วยไม่ได้จะแก้ปัญหาไว้ก่อนและด้วยความรักลูกจึงเอาโอ่งหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยนะวางไว้ทุกหัวมุมเลยในเมืองนั้นทุกหัวกระแหงจะคอร์เนอร์ไหนมุมไหนถนนเส้นไหนนี่มองไปเนี่ยจะเห็นแต่หม้อน้ำแอ่งน้ำบ่อน้ำก๊อกน้ำไว้ให้สำหรับที่จะเปิดดื่มได้ทันทีไม่ให้มีใครขาดน้ำเลยในเมืองนี้ตั้งตุ่มน้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้คำพยากรณ์คำทำนายของโหราจารย์เป็นจริงขึ้นมาเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาทุกฝั่งจนกระทั่งวันหนึ่งนี่นะเกิดว่าไปประพาสอุทยานระหว่างที่ไปประพาสอุทยานเนี่ยก็ไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้ามหาชนแทนที่เขาจะมาไหว้พระราชามาแล้วก็ไหว้พระสงฆ์ก่อนใช่ปะล่ะพอไหว้พระสงฆ์ประกอบอัญชลีขึ้นให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชกุมารที่ว่าเติบโตขึ้นมาแล้วนี่เห็นกิริยาเหล่านั้นของคนอื่นทำไมไม่ไหว้พระราชาเสด็จพ่อของเราเราก็ไม่เคยเห็นพระเลยนะคราวนั้นก็เพิ่งเห็นพระครั้งแรกนี่แหละเกิดโกรธขึ้นกับพระภิกษุที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้คิดอย่างนี้นะว่าเอ้าทำไมคนอื่นพากันไปไหว้สมณะล้นกว่านั้นล่ะไม่ไหว้พ่อเราเลยลงจากหลังช้างนะตอนที่เสด็จประพาสอยู่นี่เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าถามท่านบอกว่านี่ท่านได้อาหารแล้วหรือท่านก็ตอบว่าได้แล้วไหนดูบาตรหน่อยดึงบาตรท่านมาจากมือเสร็จปุ๊บทุ่มลงพื้นดินเลยเด็กคนนี้ทุ่มลงพื้นดินเหยียบย่ำทั้งบาตรเหยียบย่ำทั้งอาหารไม่สามารถที่จะรับประทานได้อีกโอ้
พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมองหน้าเด็กคนนี้คิดว่าเอาแย่แล้วเรานี่จะทำเด็กคนนี้ให้วอดวายได้นี่เด็กคนนี้นี่ทำกรรมขนาดนี้นี่จะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ถ้าอยู่ต่อไปนี่ก็จะมีปัญหามากกว่านี้ว้าไปเลยหวังเพราะไปในอากาศหายไปจากตรงนั้นเลยพระราชานี่ตกใจเลยเอ้าลูกฉันทำไมทำอย่างนี้ไอ้ยารีบลงมานี่ยังไม่ทันถึงตัวของทุตถกุมารนี่เลยนะเด็กคนนี้ด้วยกรรมที่ทำเมื่อสักครู่นี้ทำบาดความพระปัจเจกพุทธเจ้าให้แตกแล้วก็เหยียบย่ำทุกอย่างลงไปหมดนี่เกิดความเร่าร้อนขึ้นทั่วกายก็คือเป็นไข้ขึ้นอย่างฉับพลันพลุ่งพล่านร้องตะโกนว่าร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยพวกคนก็เลยรีบจะไปเอาน้ำที่อยู่ในตุ่มอยู่ในหม้อบริเวณใกล้เคียงเปิดดูเอ้าไงว่างเปล่าหมดเลยน้ำนี่เหงื่อแห้งไปหมดหม้อใบไหนก็ไม่มีน้ำเด็กคนนี้ก็ร้องว่าขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยตายก๊อกตรงนั้นเลยทุกวันไปเกิดในอเวจีมหานรกนี่คือความที่ว่ารองลงมาจากถูกธรณี

จึงตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดนะจะไม่เอาจิตเข้าไปผูกพันมีความรักในสิ่งใดๆไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามนะตั้งจิตไว้ว่าอย่างนี้คือนี่คือแบ็กสตอรี่ของชาตาปานีนี่นะทำให้เขากล่าวได้ว่าฉันเป็นผู้ที่ไม่มีความรักในข้อที่3ส่วนในข้อที่4ที่บอกว่าไม่โกรธเพราะว่าในชาติก่อนนั้นท่านบอกว่าเราตึกชาติได้เนี่ยเคยเกิดเป็นดาบทที่ชื่อว่าอรกะเจริญเมตตาอยู่7 ปีเต็มที่เลยนะไม่มีช่วงเวลาไหนที่ว่าง7 ปีนี่คือต่อเนื่องกันตลอดจึงทำให้ไปเกิดในพรหมโลกอยู่ตลอด7 กับ7 สังวัตกับแล้วก็7 สังวิวัตกับด้วยความที่ว่าไปเกิดอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลานานจิตสั่งสมเมตตาไว้จึงมีแต่เมตตาไม่มีความโกรธคุณธรรมทั้ง4 ข้อนี้ยืนยันด้วยปากของชตปาณีเองว่าตัวเองมีปุโรหิตที่ชื่อว่าธรรมทัตก็นำชตปาณีช่างกลบกนี้มาถวายตัวแก่พระราชาเปลี่ยนหน้าที่ละเปลี่ยนจากช่างตัดผมให้เป็นคนดูแลสวนแดนพอฟังเรื่องราวที่ให้เกิดความสลดใจให้เกิดปัญญาเหล่านี้แล้วพวกชาวบ้านเองก็ตามอมาตย์เสนาบดีในที่นั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้ยไอ้คนที่ยุยงพระราชาเนี่ยมันคือคนกินสินบนคือไอ้เจ้าการละกะอมาตย์นี่แหละเสนาบดีคนนี้มันทำไม่ดีจึงลุกฮือกันขึ้นในที่ประชุมนั้นลุกฮือกันขึ้นลุกฮือกันขึ้นว่าเอ้าเสนาบดีทำอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยมาใส่ร้ายคนอื่นก่อนแกล้งนั่นนี่ต่างจึงช่วยกันจับเสนาบดีกาลกะนี่นะให้ออกจากท้องพระโรงแล้วก็ทุบตีด้วยมือทุบตีด้วยท่อนไม้ให้ถึงแก่ความตายทิ้งอยู่ที่กองหยากเยื่อไม่ต้องทำงานศพอะไรสิ้นพระราชาที่ชื่อว่ายสาปานีพอมีปุโรหิตธรรมทัตเป็นที่ปรึกษาแล้วก็สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้ในชาตินั้นก็ปกครองกันต่อไปโดยธรรมโดยเอาคนไม่ดีคือเสนาบดีกาลกะออกไปเอาคนดีคือธรรมทัตปุโรหิตขึ้นมาทำหน้าที่แทนอธิบายไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ากาลกะเสนาบดีเนี่ยคือพระเทวทัตชตปาณีอุบาสกเนี่ยคือท่านพระสารีบุตรส่วนธรรมทัตปุโรหิตนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในอีกนัยยะหนึ่งดูฟังชื่อเรื่องเดียวกันธรรมัตถชาชาดกก็เป็นเรื่องของผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันโดยในเรื่องเมื่อสักครู่นี่ก็คือประพฤติธรรมแล้วทำจริงๆถูกใส่ร้ายแล้วก็แก้สถานการณ์ได้อย่างที่บอกไว้ว่าคนประพฤติธรรมะจริงๆถูกยกย่องก็มีถูกใส่ร้ายก็มีคนเห็นดูว่าประพฤติธรรมะแต่จริงๆไม่ได้ประพฤติธรรมะถูกยกย่องก็มีถูกใส่ร้ายก็มีดังตัวอย่างในเรื่องที่2นี้พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุที่ชอบโกหกรูปหนึ่งที่ว่าชอบเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วเข้าคนอื่นคนอื่นคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีพูดเขาก็ว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยนะเอาความดีเข้าตัวเองปรำบอกเลยตัวเองดียังไงนั่นนี่คนอื่นก็ดียังไงนั่นนี่แต่ตัวเองดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงปรารภเรื่องในอดีตที่ตอนนั้นพ่อค้าเรือกลุ่มหนึ่งได้นำเรือออกไปค้าขายจากเมืองพาราณสีก็คาดว่าจะไปที่สุวรรณภูมิในขณะที่ขึ้นเรือมาก็เอานกกามาด้วยตัวหนึ่งปรากฏว่าเรือแตกนกกานี่พอหลุดออกจากกรงได้ก็บินขึ้นฟ้าละหาดูซิว่าจะไปทางไหนก็ไปเจอเกาะแห่งหนึ่งชาวเรือเนี่ยก็ตายทุกคนเหลือรอดนกกาตัวเดียวไปที่เกาะแห่งหนึ่งนี้เกาะแห่งนี้ก็มีนกประจำถิ่นอยู่แล้วมากมายนกประจำถิ่นเนี่ยก็หากินกันในทะเลกินปลาบ้างกินต้นไม้กินอะไรต่างๆบริเวณนั้นบ้างแล้วก็มีฝูงอย่างใหญ่มากเลยก็มีโพธิสัตว์นี่แหละเป็นจ่าฝูงของนกประจำถิ่นนั้นนกกามาถึงแล้วตัวมันดำปื้อเลยนะมันก็เข้าคนอื่นไม่ได้แล้วจะทำไงอ่ะก็เลยหาอุบายดีกว่านกกาตัวนี้คิดหาอุบายดูว่าจะกินไข่นกจ

กินลูกนกยังไงฉันไม่ต้องไปหากินที่อื่นกินพวกลูกนกกินไข่นกนี่แหละก็เลยทำทีว่ายืนขาเดียวกลางปีกไว้ปากขึ้นฟ้าทำท่าอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนกประจำถิ่นตัวอื่นเนี่ยเจ้านกกานี่ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยเข้ามาถามว่าท่านเป็นไรเนี่ยโอ้ฉันยืนขาเดียวเราทำไมไม่ยืนสองขาเพราะว่าฉันมีตะบะนะถ้าเหยียบลงแผ่นดินสองขาเมื่อไหร่เนี่ยแผ่นดินมันจะทนไม่ไหวเพราะความที่ตะบะของฉันมันแรงแล้วทำไมต้องอ้าปากด้วยโอ้ฉันไม่กินอย่างอื่นกินแต่ลมเป็นอาหารเฮ้ยมันจะเป็นได้เหรอโอ้ท่านนี้สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยนับถือนับถือนกตัวนี้ก็ว่าอย่างนี้ก็เลยไปเรียกนกตัวอื่นมาเอ้ยเพื่อนดูสิโอ้นกตัวนี้มีตะบะแรงกล้าเนี่ยไม่ยอมเหยียบพื้นเลยยืนขาเดียวแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นด้วยกินแต่ลมเป็นอาหารสุดยอดเลยสุดยอดเลยนกตัวอื่นก็เอ้ยโอ้จริงด้วยเนี่ยยืนขาเดียวแล้วอ้าปากเนี่ยจริงเหรอโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเรียกกันมาดูเรียกกันมาดูเนี่ยข่าวลืมก็ไปไงข่าวลืมไปว่าโอ้นกตัวนี้ไอ้เจ้าตัวดำๆเนี่ยมันสุดยอดเลยนะมาจากที่อื่นเนี่ยโถเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถึงกระทั่งมาถึงบริษัทก็เห็นแล้วว่าโอ้ท่านคงจะประพฤติดีจริงๆเลยเนี่ยก็ตามหมู่คณะหมู่คณะว่าไงก็ตามนั้นโอ้ยดีมากเลยท่านอยู่ที่นี่งั้นช่วยเราหน่อยได้ไหมคือทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องผลัดเวรกันเฝ้ารังดูลูกนกระวังไข่เนี่ยแล้วก็ไปหาอาหารดีเสียถ้าว่าท่านมาเนี่ยท่านยืนอยู่นี้ใช่ไหมท่านก็คอยเฝ้าดูให้เราด้วยว่าตัวไหนมันทำอะไรมาก็ช่วยรักษาเราหน่อยถ้ามีตะบะแรงกล้าเนี่ยแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นกินแต่ลมเนี่ยช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยนกกาคิดในใจเลยหวานแล้วหวานแล้วแต่ก็เล่นตัวไว้ก่อนนะบอกโอ้ยไม่ได้หรอกเราก็ประพฤติธรรมของเราอย่ามายุ่งกับเราเลยไอ้เจ้าพวกนกประจำถิ่นเนี่ยก็ตื้อน่ะเห็นความดีของเขาเพียงแค่เขาพูดว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็เชื่อเลยน่ะนะท่านช่วยเราหน่อยเราอุตส่าห์อยู่ด้วยกันนั่นนี่โน่นอะไรก็ว่าไปจะเอาอาหารมาให้นกกาบอกฉันไม่กินอาหารอย่างอื่นฉันกินแต่ลมนะช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยเดี๋ยวดูให้ก็ได้แต่ในใจเนี่ยโอ้ยหวานอยู่แล้วตัวสันเลยล่ะอยากจะได้เนี่ยตัวอื่นก็ไปหาอาหารกันหมดนกประจำถิ่นเหลืออยู่แต่นกกาพอสังเกตรอบตัวแล้วไม่เห็นใครโถมันก็เมื่อยปีกนะกางไว้เฉยใช่ป่ะมันก็เมื่อยปากนะไว้เฉยเนี่ยมันก็เมื่อยขาอยู่นะยกไว้เฉยเนี่ยก็เลยเอาลงทั้งหมดเจาะกินไข่นกก่อนเลยไข่มันอยู่นิ่งๆนะเจาะกินเจาะกินพอกินไข่นกจนอิ่มแล้วเนี่ยลูกนกมันก็คงจะเข้าทีนะมันก็กรุบๆนะกรุบๆเนี่ยก็เลยกินลูกนกด้วยพอกินจนอิ่มแล้วนอนเสร็จปุ๊บรู้สึกตัวก็มายืนขาเดียวอีกยืนขาเดียวอ้าปากไว้พวกนกอื่นๆกลับมาตอนเย็นหาอาหารเรียบร้อยร้องโอดครวญกันขึ้นว่าโอ้ไข่นกของฉันหายไปลูกนกฉันตายไปรำให้รำครวญกันขึ้นเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมท่านนกกานกกาก็แซงทำทีไม่เห็นนะฉันก็ทำตะบะของฉันอยู่เนี่ยฉันก็เข้าสมาธิอยู่เนี่ยไม่เห็นใครเลยอะไรเป็นยังไงแกล้งเสแสร้งแบบไม่รู้โพธิสัตว์เนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเมื่อก่อนถึงแม้ว่าบางทีเราไม่ได้เฝ้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอันตรายอะไรนะเมื่อก่อนอย่างนี้แต่ตั้งแต่เจ้านกกามาเนี่ยมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจึงคอยเฝ้าระวังในคราวนี้วันต่อมาเขาก็ไปหากินกันอีกใช่ไหมนกตัวอื่นโพธิสัตว์นี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวไปหากินกันได้ให้ฝากท่านเฝ้าแล้วกันนะคราวนี้ท่านเฝ้าให้ดีๆหน่อยนกกาเนี่ยก็หวานแล้วโอเคได้เดี๋ยวดูให้ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวแต่บินไปเนี่ยอ้อมาอีกด้านนึงทำทีฟอร์มว่าไปใช่ไหมโพธิสัตว์แต่ว่ามาแอบอยู่ในพุ่มไม้อย่างหนึ่งไม่ให้เจ้านกกานี่เห็นพอตัวอื่นไปหมดลายมันออกทันทีเราก็เดินไม่เห็นลายมันออกทันทีอยู่เบื้องหลังนี่ก็พอเอาปีกลงเดินสองขาแล้วเที่ยวเจาะกินเจาะกินคราวนี้นี่ไปเรียกพวกมาเลยบริษัทแย่แล้วเราถูกหักหลังแล้วที่พึ่งของเรามีปัญหาแล้วเรียกพวกกลับมาคราวนี้จับได้คาหนังคาเขาเจ้านกกานี่เองแซงประพฤติว่าตัวเองดียืนขาเดียวสอนธรรมะแต่ว่ากาตัวนี้มันไม่มีศีลพูดว่าตัวเองประพฤติธรรมแต่พูดอย่างหนึ่ง
การกระทำก็มันอีกอย่างหนึ่งพูดแต่ปากไม่ทำด้วยกายไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีวาจาอ่อนหวานพูดจาดีแต่จิตใจร้ายกาจมีปากปราศัยหัวใจเชือดคอเป็นผู้ที่ยกธรรมะขึ้นเป็นธงแต่ซ่อนตัวไว้เหมือนงูเห่าอยู่ในหม้อซ่อนอาศัยอยู่ในรูคนที่เป็นคนโง่จึงจะรู้ได้ยากเราจงทำลายมันซะแล้วก็ใช้จงอยปากตีใช้เท้าตีใช้ปีกตีกาตัวนี้ก็จึงตายในที่สุดท่านผู้ฟังคนที่ว่าประพฤติธรรมแล้วคือบางทีดูแค่ธงที่เขายกมันก็ไม่แน่เหมือนงูเห่าซ่อนอยู่ในหม้อปากพูดดีมากแต่หัวใจอาจจะคิดประทุษร้ายเป็นไปได้ท่านผู้ฟังในเรื่องของธรรมทัชชาชาดกสองเรื่องในชื่อหัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในให้เห็นถึงความแตกต่างกันนี้หมายฟังในช่วงของนิทานปรนนาซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าจะโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญรายการธรรมารับรุ่นนั้นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิที่ปัญญา .org eanya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็นท์สนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของเขตพัฒนามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น90หน่วยเตรียมมีมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในวันเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมจะได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมซึ่งเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเกี่ยวรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพื่อขอให้ประชาชนเสนอสีบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้าข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอา
11: ท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกติวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันทำงานสุดท้ายแบบนี้นะครับผมวันศุกร์ที่26 มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับคุณพลอยพิริยาพรมุกอุบลและผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพฤกษ์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะ
1: ต้อนรับนะฮะท่านช่วยปลุกผู้ฟังนะฮะและท่านช่วยปลุกผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวจะช่วยปลุกคุณด้วย
1: พูดผิด2ครั้งเลยตั้งแต่วันอะไรนะ
0: พอคุณพูดวันที่ผิดวันที่6ปุ๊บพี่ชนเงยหน้าเลยพี่ชนบอกไม่ใช่นะยังไม่ใช่ต้นเดือนนี่ปลายเดือนแล้วนะ26
1: เมื่อกี้จะพูด26แต่ว่า20มันอยู่ในคอเมื่อกี้มันยังไม่ออกมานั่นเองนะครับ
0: เอาออกมาด้วยนะคะ
1: ทางเทคนิคครับคุณสายชนนีสังครับและทีมงานของ New Media ในการทำ Facebook Live นะครับทักทายผ่านทั้ง Facebook เพจของข่าวยามเช้านะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยนะคะวันนี้ศุกร์ปลายเดือนแล้วนะคะ
1: จะบอกว่าจะพูดอย่างนี้แหละว่าวันนี้คือวันทำงานวันสุดท้าย
0: ของสัปดาห์เพราะว่าเรายังมี29-30อยู่นะ
1: ใช่
0: จันทร์อังคารหน้า
1: ก็คือจันทร์อังคารหน้าแต่ว่าเงินเดือนของพวกเราสองคนออกตั้งแต่เมื่อวาน
0: แล้วก็
1: หมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกัน
0: ไอ้คุณบัญชีม้าปะเนี่ย
1: ไม่ได้บัญชีม้า บัญชีหมูนะกินอย่างเดียวเลย
0: เข้ามาแล้วก็ออกไวนะคะ ก็เป็นสิ้นเดือนแล้วนะคะสุขสิ้นจะบอกว่าสุขสิ้นเดือนได้ไหมก็ได้เพราะว่าสุขสุดท้ายเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าคนทำงานที่เงินออก26ก็น่าจะวันนี้น่าจะมีความ
0: บริษัทเอกชน
1: คึกคักของเศรษฐกิจในการที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการกินดื่มด้วยเหมือนกันนะครับก็ผู้ไม่มีหนี้เป็นลาภประเสริฐแล้วนะครับถ้ามีหนี้ก็อย่าลืมครับใช้หนี้ด้วยนะฮะ
0: วันนี้นะคะข่าวสารข่าวยามเช้านะคะก็ยังคงมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยเฉพาะฝนฟ้าอากาศหน่อยเมื่อวานนี้โอ้กรุงเทพมหานครช
1: ่
0: วงประมาณเกือบทุ่มตกหนักมากเลยนะกรุงเทพมหานคร
1: แถวพระราม5หรือเปล่าที่ไหน
0: ไม่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานเนี้ยดิฉันยังอยู่แถวนี้แล้วก็ออกจากที่ทำงาน6:30เนาะแล้วก็ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวประมาณเกือบทุ่มโอ้โหตกหนักแบบหนักเลยจนประมาณ3:00ก็ยังตกอยู่นะคะก็ช่วงนี้ฝนอาจจะมีบางพื้นที่นะที่กลับมา
1: แต่รอบนี้ฝนเหมือนจะดีหน่อยนะไม่ใช่ฝนราชการแบบ4:30
0: ก็คือ
1: 2 วันที่ผ่านมาคือตกประมาณ20:00ตั้งแต่เมื่อวานคือพฤหัสแล้วก็วันพุธ
0: ให้พอได้แบบว่ากลับมาอยู่ที่บ้านถึงบ้านแล้วก็ได้เย็นๆหน่อย
1: เย็นๆก็เสี่ยงที่จะน้ำขังด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะเอามาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเช้าวันนี้ประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมที่บริเวณเวียดนามตอนบนยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากที่ฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยถ้าวันนี้เข้ามาเช็คที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตตอน6:00 น.ที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝนจะอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะขยับมาที่ภาคกลางวันนี้ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกด้วยวันนี้ฝน 60% นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะเตรียมพร้อมรับมือนะคะ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะมาดูฝั่งอ่าวไทยก่อนวันนี้ฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนฝั่งอันดามันวันนี้มากหน่อยนะคะฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงประมาณภาคกลางลงไปนะครับก็ 60% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนนะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการเกิดฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักตลอดทั้งฤดูฝนปีนี้ครับมีการคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศให้สมดุลรองรับทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมแหมเป็นสองเรื่องที่คนละขั้วกันเลยนะฮะแล้งคือไม่มีน้ำน้ำทุ่มนี้ก็น้ำเยอะเกินไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางสธนช.นะครับพูดถึงว่ามีการติดตามปริมาณของฝนที่สะสมทั้งประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าค่าปกติ12%ครับยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีปริมาณฝนสะสมนั้นมากกว่าค่าปกติ18%ครับภาพรวมของน้ำในประเทศนะครับสถานการณ์น้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 44,794 ล้านลูกบาศก์เมตรครับน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ประมาณ293 ล้านลูกบาศก์เมตรครับประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำครับมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมเรื่องนี้นะครับขยายหน่อยละกันคือตอนแรกมีการคาดการณ์กันว่าฝนจะเริ่มทิ้งช่วงตั้งแต่วันนี้นะฮะก็คือ26ถึง27มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้มีการคาดการณ์เพิ่มเติมว่าน่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนะครับจึงมีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้สอดคล้องนะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยก็จะมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยขนาดใหญ่15แห่งแล้วก็ขนาดกลาง79แห่งนะครับยังต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากด้วยนะครับซึ่งก็มีการดูในขนาดใหญ่4แห่งครับคืออ่างเก็บน้ำแม่งานสมบูรณ์ชนอ่างเก็บน้ำกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางแล้วก็อ่างเก็บน้ำลำเปล่าครับมีการดูน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก35แห่งแล้วก็ขนาดเล็กอีก21แห่งคือต้องบอกว่าก็มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำน้อยนะฮ
0: ะ
1: และก็มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำเยอะเหมือนกันก็ต้องเรียกว่าบริหารให้สมดุลอันที่น้อยเนี่ยเมื่อฝนมาก็ต้องเก็บกักอันที่มากก็ควรจะผ่องถ่ายไปตอนที่ยังเรียกว่าสามารถจะผ่องถ่ายได้นะครับซึ่งวันนี้ครับทางกรมชลประทานนั้นแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติอ่างเก็บน้ำแบบพลวัตครับควบคู่การติดตามและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเพื่อปรับแผนต่างๆนะครับและจัดสรรให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนโดยมีการเก็บกักน้ำให้มากที่สุดเพื่อรองรับภัยแล้งพร้อมให้ใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำหลักและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำเสริมในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือเมื่อจำเป็นนั่นเองนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ดูความสมดุลของน้ำที่เก็บเพื่อจะมีน้ำไว้ใช้ในช่วงของภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะบางทีอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีหน่อยบางพื้นที่แตกต่างกันอย่างที่คุณพี่บอกบางเขื่อนบางพื้นอ่างเก็บน้ำเนี่ยบางทีมีปริมาณจำกัดบางพื้นที่ยังคงพอมีอยู่บ้างนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวค่ะกรมการค้าภายในค่ะเขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อมะพร้าวแล้วก็มีการสั่งให้โรงงานนั้นมีการรายงานข้อมูลราคารับซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการคุ้มครองรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเรื่องนี้เนี่ยคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมการค้าภายในนั้นร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะพร้าวในแหล่งผลิตที่สำคัญอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่ราคามะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวมีการว่ากดราคารับซื้อในบางพื้นที่ด้วยก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปโดยได้กำชับโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานกะทิสำเร็จรูปโรงงานสกัดเย็นผู้รวบรวมผลผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าค่ะให้มีการรายงานข้อมูลราคารับซื้อปริมาณรับซื้อสต็อกวัตถุดิบแล้วก็ปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการติดตามความเหมาะสมของราคารับซื้อแล้วก็ดูแลให้การซื้อขายเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังได้มีการหารือกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิโรงงานแปรรูปมะพร้าวแล้วก็ผู้นำเข้าเพื่อขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมกับประสานจังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือ2จังหวัดนี้เนี่ยมะพร้าวก็คือเยอะนะใช่นะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แล้วนะคะเพื่อไปรับฟังข้อเท็จจริงแล้วก็กำหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมก็คาดว่ามาตรการนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของการกดราคาซื้อได้แล้วก็ดูดซับผลผลิตภายในประเทศเป็นการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแล้วก็คุ้มครองรายได้ของพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าพบการเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรหรือว่ามีการกำหนดการรับซื้อราคาที่ไม่เป็นธรรมกรมการค้าภายในก็จะตรวจสอบนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: จริงๆประเทศไทยมีจังหวัดที่ปลูกมะพร้าวเยอะนะครับ
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นราชบุรีนี่ก็เยอะหรือฝั่งของชลบุรีเองฝั่งสัตหีบก็มีการปลูกมะพร้าวเยอะหรือที่เราจะคุ้นชินก็คือเกาะสมุย
0: ภาคใต้
1: แต่ว่าแต่เกาะสมุยเนี่ยกับมะพร้าวอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าโดดเด่นด้วยเรื่องของว่าต่างชาติเนี่ยชื่นชอบในการดื่มน้ำมะพร้าวจากลูกแบบสดๆนั่นเอง
0: แล้วเดี๋ยวนี้ลูกมะพร้าวลูกนึงเนี่ยเขาปอกสวยนะ บางคนสแตมป์เป็นโลโก้เป็นลวดลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อัพแวลูได้นะ
1: แต่ต้องดูว่าท่านซื้อมะพร้าวจากที่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยซื้อแบบเอาแค่กินเฉยๆซื้อตามรถกระบะที่มาเปิดท้ายเนี่ยให้เลยลูกหนึ่งไม่เกิน30บาทแน่นอนแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่ดีหน่อยมีการทำสวยงามเหมือนที่คุณพลอยบอกนะครับไปได้ถึง150นะ
0: เกินนะ
1: เกินเหรอ
0: เกินเคยซื้อเกิน
1: ในประเทศไทยใช่ไหม
0: ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละอันนี้เข้าใจได้
1: เข้าใจได้นะครับคือทำให้บริโภคง่ายคือบริโภคได้ตั้งแต่น้ำจนกระทั่งเนื้อที่เป็นภาชนะบรรจุอันนี้ก็อยู่ที่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็หน่วยผู้ประกอบการเองด้วยนะครับจากเรื่องของมะพร้าวครับไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองบ้างแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสอบที่เป็นประเด็นนะครับ
0: เดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องนี้
1: ไม่จบจริงๆเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆด้วยนะครับมาดูกันที่เรื่องที่ดีๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ครับกรมการปกครองโดยท่านอธิบดีกรมนะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลครับในฐานะประธานกรรมการการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับมีการเปิดเผยว่ามีการทำหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับเรื่องการพัฒนาระบบการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนะครับผมชกน. plus ให้กำชับให้อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับมีการเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวที่กล่าวไปครับสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์โดยมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกการเข้าถึงข้อมูลและการติดตามสถานะการดำเนินงานต่างๆได้ด้วยตนเองครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำให้การให้สมาชิกเนี่ยเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินสงเคราะห์รายเดือนในรูปแบบดิจิทัลครับได้แก่การหักบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติการชำระผ่าน QR Code ของสำนักงานชกน.โดยตรงนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกครับสร้างความมั่นคงและหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั่วประเทศครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะก็ไปสมัครกันได้ผ่านทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมไปถึงคู่สมรสด้วยนะคะก็เชิญชวนให้สมัครมาเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้แล้วก็ไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ได้เลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกเรื่องนึงขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะเพราะว่าเขาตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะมีการกำหนดจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569เขาจะจัดขึ้นเดือนหน้า6ถึง10กรกฎาคมนะคะที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเลยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างกระแสการตื่นตัวในสังคมนะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังรวมไปถึงส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของเด็กประถมวัยอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะคะก็ในช่วงเดือนหน้านะคะ6ถึง10กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงในสัปดาห์รณรงค์ก็จะมีการจัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ย้ำว่า6ถึง10กรกฎาคมจะมีการจัดกิจกรรมที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ครับผมส่วนในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและการเลือกนะครับในเมืองพัทยาด้วยนี่ๆเรามีป้าย
0: โชว์หน่อย
1: โชว์โอ้ขอโทษประชาชนกระแทกใหม่เมื่อกี้นะฮะท่านผู้ฟังเมื่อกี้ถ้าเกิดเสียงดังไม่เป็นไรนะกระแทกใหม่นะครับผมโชว์หน่อยนะฮะฝั่งนี
0: ้อ๋
1: อลืมไปข้างหน้าก็มีนะฮะ
0: เดี๋ยวฉันโชว์ก่อนนี่ถูกเนาะ
1: นี่นะครับสำหรับสำนักงานกกต.ครับมีการแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.และนายกและสมาชิกเมืองพัทยาที่จะออกไปใช้สิทธิ์นะครับในวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับโดยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอันนี้คือกฎระเบียบนะครับห้ามมิให้ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือว่าเวลา6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ครับคือ27มิถุนายนจนถึงวันที่ 28มิถุนายนก็คือ6โมงเย็นวันเสาร์ถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดนะครับซึ่งเป็นช่วงของวันเลือกตั้งนะครับพร้อมเตือนหากมีการฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช62ครับขอให้ทุกภาคส่วนนะครับปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะใครที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันอาทิตย์ที่แล้ว28มิถุนายนนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกกต.เองก็ขอแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องได้นะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลค่ะโดยท่านเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลจากแอปทางรัฐเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างบัตรประชาชนบางคนหายบางคนหมดอายุหรือขี้เกียจไปทำหรือยังไม่มีเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดที่แอปทางรัฐได้เลยมันก็จะขึ้นบัตรประชาชนของเราออนไลน์เนาะก็ใช้อันนี้เป็นหลักฐานได้แล้วก็จะใช้แอปทางรัฐเนี่ยแหละค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยว่าท่านเลือกตั้งเขตไหนหน่วยไหนที่ไหนเช็คได้แล้วก็ยังสามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งได้นะคะก็ยังช่วงนี้ยังได้อยู่นะก็คือถึงวันที่27มิถุนายนใครที่ไม่สะดวกติดงานภารกิจต่างๆแจ้งได้ว่าท่านเนี่ยติดภารกิจไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และนอกจากนี้ยังใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหลังวันเลือกตั้งก็ได้นะคะ29มิถุนายนเป็นต้นไปถึง5กรกฎาคมท่านก็ยังแจ้งได้อยู่นะคะก็ยังไงย้ำว่าให้ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะอย่าลืมนะ28มิถุนายนคนกรุงเทพต้องบอกว่าเป็นคนกรุงเทพแล้วกัน
1: พัทยาด้วย
0: กรุงเทพพัทยาถูกนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะแล้วเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันในวันอาทิตย์นะคะ
1: ท่านที่ไม่ว่างนะฮะอยากจะให้ไอ้ท่านที่ว่างอยู่แล้วอยากจะให้รู้นะฮะว่าผมมีน้องคนหนึ่งชื่อคุณอานนท์ตะสุคน
0: ค่ะ
1: เขาไม่ว่างในวันอาทิตย์นี้เขาติดเวรอ่านข่าวแต่เขาอยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ามากเขาเลยขอแลกเวรเพื่อทำให้ตัวเองว่างในวันอาทิตย์เพื่อจะไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกคือเขาอยากใช้สิทธิ์มากแม้เขาจะไม่ว่างฉะนั้นใครที่ว่างนะครับอย่าอายอานนท์นะครับผม
0: ใช่อย่าแพ้อานนท์นะอานนท์
1: เขายอมเนี่ยเขาขอแลกเวรเพื่อเขาจะไปเลือกตั้งเลยเขามีความมุ่งมั่นในการจะไปเลือกตั้งมาก
0: ใช่
1: ถามว่าจะเลือกใครอันนี้ยังไม่รู้แต่จะไป
0: อันนี้ก็คือเก็บไว้ในใจก่อนใครมีใครในดวงใจก็แล้วแต่แหละแต่ก็ดูหมายเลขให้ดีดูว่าหมายเลขให้ดีดูชื่อให้ดีแล้วกันนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือให้ออกไปใช้สิทธ
1: ิ์อันนี้พูดถึงพัทยาด้วยนะครับพัทยาก็มีอยู่3ตัวเต็งนะครับก็แล้วแต่ท่านว่าจะชื่นชอบนะครับทั่วการเมืองแบบไหนที่พัทยาด้วยนะครับบัตรสีชมพูนะครับเลือกสมาชิกบัตรสีเขียวเลือกนายกนะครับสำหรับที่พัทยานั่นเองนะครับเราได้น่าจะข่าวนี้คือข่าวนี้ทั้งข่าวแน่นอนในช่วงแรกนี้นะครับมาดูกันที่ข่าวเกี่ยวกับการ
0: ทุจริต
1: การสอบท้องถิ่นนะครับผมเรื่องนี้นะฮะเมื่อกี้นำเสนอไปของทางกรมการปกครองนะครับโดยไปดูกันที่ฝากฝั่งของอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลและเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ครับมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันระหว่างนะครับหลายหน่วยงานครับเมื่อวันที่19ธันวาคมปี67เลยครับซึ่งทางท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมโดยเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตครับซึ่งก็มีการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับด้วย อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐครับซึ่งในวันที่26มิถุนายน68นั้นก็มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒต่อมาครับทางราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วจึงได้จัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางวินิจฉัยครับ29กันยายนนะครับกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งนะครับว่ากรณีกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นนะครับสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าในประเด็นการลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคานายนฤชาโคสาศิวิไลอดีตของอธิบดีกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายเป็นหนึ่งในกระบวนการปกติในการจัดสอบแข่งขันซึ่งทางนายนฤชานะครับก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่28กรกฎาคมปี68ครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์โดยได้มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเป็นผู้วินิจฉัยและในวันที่8ตุลาคมปี68ครับจึงมีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามสัญญาวันที่24ตุลาคมปี68ในยุคของอธิบดีท่านใหม่ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากนายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการดำเนินการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วดังนั้นการจัดสอบแข่งขันและการประกาศผลการสอบแข่งขันจึงดำเนินการในยุคของอธิบดีท่านอื่นจากขั้นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าทางนันทชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแต่อย่างใดสำหรับในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของนายนฤชาโกศาศิวิไลต้องขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นแถลงการชี้แจงจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็โอ้โหออกมาชี้แจงกันจ้าละวันเลยนะอย่างสำนักงานกพ.ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก.คือถ้าใครอยากเป็นข้าราชการต้องผ่านภาคก.
1: เราสองคนก็ผ่านภาคก.
0: ถูกต้องกพ.ก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าการสอบภาคก.ของกพ.เนี่ยคือยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะเรากพ.เองก็เป็นร่วมในการตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการจัดสอบความรู้ของกพ.เนี่ยก็จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันซึ่งมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการออกหนังสือด่วนที่สุดค่ะยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่สอบบรรจุได้ในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ก็มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ชะลอไปก่อนนะแล้วก็ทางมสว.เอง
1: ยกเลิกคำสั่งเหมือนว่าจะให้ยืนยันเหมือนเดิม1กรกฎาคมนี่ผู้แข่งขันสอบได้ให้รายงานตัวตามเดิม
0: ถูกต้องยังมารายงานเหมือนเดิมได้ก่อนนะ
1: คือคำสั่งที่มีคำว่าชะลอเนี่ยยกเลิกไปเลย
0: ค่ะยกเลิกการชะลอนะส่วนมสว.เองเขาก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
1: ก็แถลงการเหมือนก
0: ันออกแถลงการฉบับที่2ก็ยืนยันว่าเขาทำตามขั้นตอนในกระบวนการต่างๆที่ได้รับการว่าจ้างมานะคะนี่เป็นการอัปเดตเรื่องการทุจริตถูเป็นกระแสดังทั่วประเทศเลยแล้วก็สะเทือนวงการสอบการแข่งขันเลยนะ
1: ก็วิปนะถ้าเป็นผมก็วิปก็คือก็ไม่พอใจเพราะกว่าจะเนี่ยอย่างถ้าเกิดสอบเข้ากรมประชาเนี่ยต้องสอบผ่านภาคกก่อนแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรต่างๆนานาเตรียมทฤษฎีเพื่อจะสอบ
0: ค
1: ือ
0: จริงๆของพวกเราต้องเทสเสียงด้วยนะรุ่นบางรุ่น
1: เรามีสอบ3ภาคคือกขค
0: ใช่บางรุ่นเนี่ยต้องเทสเสียงให้ผ่านก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์ไปสอบข้อเขียนได้
1: รุ่นเรา2คนเทสเสียงด้วย
0: ใช่นะ
1: ก็อันนี้เทสแล้วนะฮะเทสแล้วนะ
0: กว่าจะผ่านนะเอาก็ได้อยู่นะ
1: เทสแล้วนะพอได้เนาะ
0: เอาละค่ะ6:32 นนะคะล่วงเลยมาสักนิดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักคู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามในช่วงของตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569เพิ่มความคล่องตัวรับภารกิจเร่งด่วนย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ครับโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศครับรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ2ประการนั่นก็คือประการแรกครับเพื่อนำรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับวัตถุประสงค์สำคัญประการที่2นั่นก็คือเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณพุทธศักราช2569และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งแล้วครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกในการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เพื่อให้ทางรัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสำฤทธิ์ต่อประเทศชาติสืบไปนั่นเองครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดใช้จ่ายรวมแล้ว 38,917 ล้านบาทจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,460,623 รายทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินเดือนแรก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินแล้ว 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็น 29.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดครับโดยวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีกำหนดเยียวยาต่อเนื่องรวม4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายใต้เงื่อนไขรัฐร่วมจ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึงนั่นเองครับ ไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียย้ำว่าผลักดันการค้าการลงทุนและความมั่นคงกันด้วยพร้อมเชิญเยือนประเทศไทยในโอกาสครบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยมีสาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียในปี2570ครับแล้วในการนี้ออสเตรเลียได้เชิญประเทศไทยบอกว่าให้เดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งทางฝ่ายไทยก็มีนโยบายนำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปเพื่อผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และความตกลงระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับและนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าให้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus กระตุ้นระบบเศรษฐกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2569นี่แหละครับโดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจให้แก่ประชาชน 50% ด้วยกันของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทครับพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาฟรีไปเลยครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันตลอดจนการสนับสนุนระบบกรุงไทยบิสเนสสินเชื่ออัตราพิเศษและมาตรการค้ำประกันสินเชื่อจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อมุ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ว่างงานและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอว่ายังไงโดยล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องได้เปลี่ยนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าเลมอนลอนี่แหละครับให้ที่ประชุมได้พิจารณาเนื่องจากว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถคุ้มครองคู่สัญญาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่มันซับซ้อนจนผู้ซื้อไม่อาจตรวจพบความเสียหายภายนอกได้ในขณะรับมอบครับอีกทั้งกระบวนการเดิมกำหนดให้ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความชำรุดบกพร่องจนนำไปสู่การปฏิเสธความรับผิดหรือต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการฟ้องร้องต่อศาลกันด้วยครับแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความผิดพลาดจากการออกแบบการผลิตการประกอบการขนส่งและการเก็บรักษากันด้วยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญากันไปเลยรวมไปถึงกำหนดความรับผิดของผู้ขายตามประเภทสินค้า เพื่อให้เกิดกลไกแก้ไขปัญหาที่มันรวดเร็วเป็นธรรมลดคดีความและยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับสคบไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยครับในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มิถุนายน2569แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและสิทธิ์ของประชาชนตลอดจนความเป็นธรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ซึ่งประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากมายก่ายกองและก็มีการแข่งขันกันสูงเลยทีเดียวในทางด้านเรื่องของโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับการตรวจในครั้งนี้นั้นทางสคบก็เน้น3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1ป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นจะต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนลูกค้าตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่ว่ามีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้ตัวอักษรขนาดตัวเล็กกระจิตริดนิดเดียวครับประเด็นที่2นั่นก็คือภาพอาหารและเมนูจะต้องตรงกับของจริงหากรายการใดหมด

็ได้ครับกรณีจัดโปรโมชั่นแต่ว่าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอันนี้อาจจะมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีไปเลยโดยมีเจตนาหลอกลวงอันนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับแล้วนอกจากนี้ทางสคบก็ยังมีอำนาจในการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เลยครับเพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังกันต่อไปอีกแล้วหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้บริโภคก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสผลักดันยุทธศาสตร์สื่ออาเซียนสร้างพื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยและใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ครับพี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนครั้งที่23หรือSOMRI ณกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเวทีของผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อและข้อมูลข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียนแหละครับรวม11ประเทศด้วยกันก็เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัลส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและก็สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์กันด้วยครับแล้วที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้มีการเห็นชอบแผนงานอาเซียนด้านสื่อและสารนิเทศฉบับใหม่พุทธศักราช2569ถึง2578ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาเซียนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์กันต่อไปโดยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านที่1ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในวิถีชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นครับด้านที่2 ส่งเสริมการใช้สื่อสารโดยมีการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านอันได้แก่ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบพัฒนาบุคลากรและงานเพื่อการสื่อสารอาเซียนที่เข้มแข็งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมีความรับผิดชอบครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอแนวทางยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาโดยสนับสนุนการจัดทำแผนงานแยกรายประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นและอาเซียนเกาหลีโดยออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของแต่ละภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับและนอกจากนี้ประเทศไทยเองได้มีการรายงานผลสำเร็จของการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีผ่านโครงการพัฒนาวงการภาพยนตร์ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้กำกับนักเขียนบทและผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆของอาเซียนและเกาหลีกว่า300คนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์สร้างสรรค์ของอาเซียนให้มันเติบโตเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและแข่งขันได้ในตลาดโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569เวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกต้องจับตาเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกแล้วครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2หลังจากเคยจัดมาแล้วครั้งที่1เมื่อปี2534ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จะมีการรวบรวมผู้แทน

จากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกรวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมคาดว่ามากกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ World Bank IMF 2026นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกและครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้านการจัดงานระดับนานาชาติและมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตานักลงทุนและประชาคมโลกกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้แหละครับเพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศไทยให้แก่ผู้มาเยือนจากนานาอารยประเทศพร้อมร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่เวทีโลกกันด้วยครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6:55 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะช่วงนี้มาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะที่คอมเมนต์มาพี่สุเทพสวัสดีนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีค่ะพี่ประคองบอกว่าสวัสดีคุณพลอยคุณพีพร้อมกับทีมงานนะคะ
0: คุณชาตรีบอกว่าสวัสดีครับบ่ายวันนี้เจอกันอ๋อบ่ายวันนี้มี
1: สนุนดนตรีไลฟ์ใช่มีใครลงทะเบียนไว้
0: ใส่เสื้อมาเลยนะคร
1: ับ นี่ดิฉันก็คือพร้อมเป็นทีมงานเลย
0: อยากใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกัน
1: แต่
0: วันนี้มีถ่ายทอด
1: อ๋อโอเคต้องเรียบร้อยหน่อยเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็สวัสดีคุณสุชินค่ะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะคุณวานิดาพี่สุวิทย์นะคะมีคุณนายทองหยดนะคะพี่ทองหยดนะคะพี่อเนกส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณนินากรสวัสดีนะคะแล้วก็มีหลายคนพี่มาลีสวัสดีค่ะ
0: บ
1: อ
0: ก
1: ท
0: ัก
1: ทายน
0: ้
1: องพลอยน้องพีค่ะพอยพีเข้ากันนะคู่กันนะพอยพี
0: สองพอ
1: สองพอ
0: พอเถอะเนี่ย
1: คุณซิลิมาสวัสดีนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆคอมเมนต์พี่พงษ์นเรศมาแล้วพี่สุนทรน้องขาวสวัสดีค่ะมาช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวกันหน่อย
0: ข่าวดีๆบ้าง
1: มาเสิร์ฟคุณผู้ฟังบ้างข่าวสุดท้าย
0: เป็นข่าวดีๆมากๆเป็นข่าวความภูมิใจของสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: เกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดประจำเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่านะครับผมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Island ประจำเอเชียแปซิฟิกครับในรางวัล Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้ครับรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Island นั้นสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆด้วยน
1: ะ
0: ในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันครับได้แก่รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Base Airport ท่าอากาศยานานาชาติสมุย International Airport คว้าอันดับ2นะของสนามบินที่ดีในภูมิภาคครับเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์อันนั้นก็ดีจริงนะครับผมชี้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารต่อมาครับรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับ Base Beach andIsland Resort in Thailand ครับโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งนะครับตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันของการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ครับมีเคปฟ้าโฮเทลนะครับเกาะสมุยอันนี้คว้าอันดับ2 Four Season Resort เกาะสมุยคว้าอันดับ5
1: ค
0: ่ะแคลมตันกายทะเลสมุยอันดับ7แล้วก็อนันทารานะฮะลาวาน่าเกาะสมุยอันดับ8แล้วก็เซ็นทารารีเซิร์ฟสมุยอันดับ9ก็คือใน10อันดับมีของสมุยไปแล้ว5แห่งนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความภูมิใจของเกาะสมุยชาวสุราษฎร์ธานี
0: ส่วนถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการสมุยที่อยากให้เรา2คนไปพักแล้วก็ไปนำเสนอก็บอกได้เลยเพราะเราก็อยากไปเกาะสมุยเหมือนกันนะคร
1: ับ ยินดีรับงานค่ะ
0: ยินดีบาร์เตอร์ได้เลยนะครับผม
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากรายการข่าวยามเช้าลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความ